0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสาระทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เล่าให้ฟังถึงข่าวที่ประเทศไทยนั้นยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้กับ93ประเทศและดินแดนนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะฮะสำนักข่าวต่างชาติที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มีการเอาภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยน่ารักนะแสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็ผมเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกโอ้ยแบบเนี่ยเสียดายเลยจะอยากอยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยยาวๆเนี่ยก็นะก็ลำบากขึ้นนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
1: นะคะในช่วง7:00 น.จนถึง7:30 น.นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7:10 น.โดยประมาณค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสสินค้าไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณกฤตก็มีของฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงว่าของรางวัลจะเป็นอะไรและคำถามจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะเราจะร่วมสนุกทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ
2: ครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีข่าวที่หลายๆคนนั้นอาจจะมีความห่วงกังวลนะว่าเราจะกลับเข้าสู่ภาวะเหมือนโควิดอีกแล้วหรือเปล่าก็คือการระบาดของอีโบลาไวรัสน
1: ะมีทั้งอีโบลาแล้วก็มีทั้งอะไรนะฮันทาไวรัสอีก
2: ฮันทาไวรัสค่ะแต่ว่าฮันทาเนี่ยรู้สึกว่าณตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่ WHO ค่อนข้างเป็นห่วงคืออีโบลา
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าอีโบลานั้นคืออาจจะฟังดูไกลตัวเราเนาะคือเกิดในแอฟริกาซะเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายังไม่มีวัคซีนอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับอีโบลานะครับจาก BBC ครับว่าอีโบลาวัคซีน could take 9 months as death toll rises further WHO warns นะครับก็ทางด้านของ WHO ครับก็ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งไปเกือบจะแตะ140แล้วนะฮะอยู่ที่139ที่สำคัญคือนะครับถ้าจะหวังพึ่งวัคซีนเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก9เดือนเลยนะกว่าที่จะมีการพัฒนาวัคซีนสำเร็จนะครับทั้งนี้ครับที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่านะครับวัคซีนต้นแบบนะของอีโบลาไวรัสเนี่ยถ้าจะพัฒนาได้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามี potential เนี่ยอยู่2ชนิดแต่ว่าต้องอาจใช้เวลาถึง9เดือนถึงจะสามารถนำมาใช้จริงเพราะว่ายังไม่ผ่านการทดสอบทางคลินิกนะครับโดยอีโบลาไวรัสที่กำลังกังวลกันอยู่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูเกลนะครับโดยคำพูดของท่านนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังเกิดการระบาดของอีโบลาไวรัสเนี่ยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกแล้วก็ในอูกันดาโดยทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนะครับดร.เทดรอสอัดฮายินอมเกเบรเยซุสนะครับก็เปิดเผยว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยอ่ะคือเสียชีวิตนั้นนะครับ139รายนะแต่ว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ600รายนะครับโดยเขาเนี่ยได้แถลงตับกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเจนีวาบอกว่ามีผู้ป่วยที่รับการยืนยันแล้วเนี่ยนะครับ51รายในดีอาร์คองโกแล้วก็2รายในอูกันดาแล้วเขาก็คาดการว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคือตอนนี้มันกำลังมีการตรวจอยู่คอนเฟิร์มไงฮะแต่ว่ามันมีหลายเคสที่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วก็แน่นอนว่าใน2ประเทศนี้เนี่ยการเข้าถึงผู้ที่ติดเชื้อนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายๆนะมันก็จะมีคนที่หลุดรอดออกไปทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดครั้งนี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ระบุว่ายังไม่ถึงกับที่จะต้องประกาศว่าเป็นแพนเดมิกคำนี้ไม่อยากได้ยินเลยคุณลิซ่า
1: ไม่อยากได้ยินเลยใช่นึกถึงโควิดขึ้นมาเลยนะคะ
2: ใช่คือยังไม่อยากได้ยินเลยนะครับมีการประเมินว่าการระบาดนะยังอยู่ในระดับต่ำอยู่แต่ความเสี่ยงของการระบาดในระดับภูมิภาค ก็อยู่ในระดับที่สูงก็คือว่าในแอฟริกานั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันทีนี้พอพูดถึง WHO เนี่ยมันมีความท้าทายอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของเงินเพราะว่าคือเนี่ยเราเจอการระบาดของโรคแต่ว่าสหรัฐเองก็และหลายประเทศเนี่ยก็ขู่ว่าจะไม่คือไม่ได้ขู่สหรัฐทรัมป์ประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่จะถอนตัวจาก WHO อ
1: ่
2: ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเจอภาวะแบบเนี้ยเราต้องการทุนเราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ทีนี้พูดถึง WHO ครับมีข่าวที่อยากให้คนไทยนะครับภูมิใจเพราะว่า WHO นะครับเพิ่งจะมีการประกาศนะฮะ รายชื่อของคนไทย1ท่านนะครับได้รับรางวัลที่ชื่อว่า UnitedArab Emirates Health Foundation Prize นะครับก็เป็นรางวัลที่เชิดชูนะครับบุคคลทางด้านสาธารณสุขนะฮะในระดับสากลนะครับคนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ประจำปีนี้คือนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับได้รางวัลนี้จากผลงานขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขชายแดนและดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่องนะครับโดย WHO ระบุว่านะครับคุณหมอวรวิทย์เนี่ยในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นพื้นที่นะที่ติดกับชายแดนนะครับเมียนมาเนาะอุทิศการทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการบริการปฐมภูมิแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้พลัดถิ่นและประชากรข้ามพรมแดนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระบุว่าคุณหมอเนี่ยมีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายจนเกิดมติคณะรัฐมนตรีของไทยในปี2010และ2020เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพสำหรับประชากรไร้สัญชาติและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงผลักดันการขึ้นทะเบียนประชากรที่ไม่มีเอกสารและจัดตั้งคลินิกกฎหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ WHO นะครับยกย่องคุณหมอนะครับที่ทำหน้าที่นี้นะครับโดยไม่เลือกนะว่าเป็นประชาชนของสัญชาติเนาะแต่ว่าเมื่อมาอยู่ใต้ชายแดนผมเคยได้ยินคำสัมภาษณ์ของคุณหมอบอกว่าเราผลักเราปฏิเสธเขาไม่ได้อะเมื่อถึงสถานการณ์นั้นด้วยความเป็นหมอเนาะนะครับอ่ะนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากครับ
1: ค่ะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ายินดีมากเลยสำหรับคนไทยนะคุณหมอคนไทยอ่ะมาเปลี่ยนนะคะบรรยากาศดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะของเรือนะคะในช่องแคบฮอร์มูซกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากเกาหลีใต้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกาหลีจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันที่กำลังจะขาดแคลนก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยข่าวดีนะคะก็คือมีเรือน้ำมันลำหนึ่งนะที่ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือของเกาหลีใต้เนี่ยกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้ละนะคะก็ถือว่าเป็นเรือเกาหลีใต้ลำแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะคราวนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี้ยค่ะเกิดขึ้นประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่า HMM Namu นะคะซึ่งติดธงปานามาแล้วก็ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือที่ชื่อ HMM ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะถูกวัตถุบินไม่ทราบชนิด2ชิ้นนะคะโจมตีในช่องแคบฮอร์มูซทำให้เกิดการระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ส่งผลให้ลูกเรือ1รายจากทั้งหมด24รายนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคราวนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะเปิดเผยผลการสืบสวนเมื่อเสร็จสิ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือทางเขาเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะระบุตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่ชัดนะคะแล้วเขาเองก็เปิดเผยด้วยว่าบริษัทเดินเรือ HMM เนี่ยค่ะก็ได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้รัฐบาลเรียบร้อยแล้วแต่คัดค้านการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีการพูดคุยสื่อสารอย่างใกล้ชิดนะคะกับทางอาบาสอารักซีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยได้โทรศัพท์พูดคุยกัน5ครั้งแล้วก็ส่งทูตพิเศษไปยังอิหร่านขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเน้นย้ำนะถึงทางการอิหร่านให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพร้อมกับความร่วมมือเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยแหละว่ามีเรือกำลังจะแล่นผ่านแล้วก็น้ำมันกำลังจะไปถึงเกาหลีใต้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยการสัญจร

0: ในช่องแคบฮอร์มูสเป็นยังไงบ้างนะคะมีการรายงานออกมาจาก Lloyd's List นะคะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันด้านอุตสาหกรรมการเดินเรือของอังกฤษค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะเขาก็มีการรายงานว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวกับอิหร่านถึงแม้ว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงบังคับใช้มาตรการจำกัดเรือที่เข้าเทียบท่าของท่าเรืออิหร่านนะคะอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลระบุว่ามีเรืออย่างน้อย54ลำนะคะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสในช่วงวันที่11ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเพียง25ลำในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยยังพบเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะหรือ LNG ลำหนึ่งของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีแล่นเข้าสู่น่านน้ำแอลเปอร์เซียด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยข้อมูลจากอีกหนึ่งแหล่งนะคะชื่อว่า Windward ค่ะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลจากอังกฤษเขาก็ระบุนะคะว่ามีเรือ19ลำผ่านช่องแคบฮอร์มูสนะคะแบ่งเป็นขาเข้า9ลำแล้วก็ขาออก10ลำในเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็อาจจะทำให้ความตึงเครียดเรื่องของซัพพลายน้ำมันเนี่ยคลี่คลายลงได้บ้างหรือเปล่านะนะคะก็ต้องมาติดตามดูต่อไปค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อนะครับคุณกฤตพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าไปพูดคุยกับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคลี่ปมการค้าจีนเมียนมาแล้วก็มาดูโอกาสของไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ทาง Facebook อาจจะมีขัดข้องเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราไลฟ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ค่ะแต่ตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะเรื่องของการค้าจีนเมียนมาแล้วก็โอกาสของไทยค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
5: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยของรางวัลครับคุณลิซ่า
0: ใช่ค่ะทวงค่ะ
5: ของรางวัลวันนี้เป็นรางวัลเป็นขนมตุ๊บตับถั่วลิสงนะครับ3รางวัล นะครับก็คำถามครับก็คือชายแดนของจีนตอนตะวันตกตอนใต้นะครับของมณฑลยูนนานเนี่ยมีด่านชื่อด่านอะไรนะครับก็ A ด่านตาล่อ B ก็คือด่านรุ่ยรี่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
5: ขนมตุ๊บตับถั่วลิสง3รางวัล นะครับ
0: มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือด่านชายแดนของจีนตะวันตกนะคะตอนใต้ของมณฑลยูนนานมี ที่สำคัญคือด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะคะ A คือด่านตาหล่อนะคะแล้วก็ B คือด่านยุยลี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะ

0: เดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการค่ะ
1: ครับก็เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งก็ที่ทางฝั่งของสำนักพิมพ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยเสนอข่าวมาว่ามี

อีกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นคู่แข่งของไทยเนี่ยก็คือจีนเนี่ยนะครับเข้าไปทางด่านนั้นนี่เยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการคุมเข้มนะตรวจดูทุกคันว่าจะมี Import License แล้วมีการ Earning Money มาใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถูกยึดหรือไม่ก็ต้องถูกให้หันหัวรถกลับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไปทางชายแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านะครับมันส่งผลกระทบเยอะทีเดียวกับตัวสินค้าของประเทศจีนหรือสินค้าอุปโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนที่ย่างกุ้งเนี่ยก็มีโทรมาว่าตอนนี้เนี่ยแอร์คอนดิชันเนี่ยในประเทศเมียนมาเริ่มขาดแคลนนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างจะหนักทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการคุมเข้มด้านดุลการค้าซึ่งจีนเนี่ยได้ดุลการค้าเยอะพอสมควรกับประเทศเมียนมาแม้จีนเนี่ยจะมีการนําเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานเนี่ยเข้าไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แต่ว่าก็มันมีก็ยังมีปัญหาเรื่องของสินค้าที่ทะลักเข้ามาประเทศเมียนมานี่เยอะอันนี้เนี่ยผมโดยความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลเมียนมาคุมเข้มขึ้นเนี่ยเขาคงจะดูโมเดลของเมียวดีกับแม่สอดที่เขาใช้โมเดลนี้มาพอสมควรนะนานพอสมควรแล้วก็คือคุมเข้มเรื่องของ Import License กับเรื่องของ Earning Money แล้วก็มีการปิดด่านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ดุลการค้าที่เขาเคยขาดแคลนก็ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายแสนล้านต่อปีเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยลดลงอย่างฮวบฮาบทีเดียวนะครับได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะเอาเรื่องนี้ไปใช้กับด่านชายแดนของฝั่งของทางฝั่งของยูนนานทางภาคเหนือนะครับซึ่งทำให้สินค้าที่เข้ามาตั้งจากมูเจเข้ามาลาซิลนะก็ตั้งด่านที่ลาซิลตั้งด่านที่โจเมียวแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ปินูลินนะครับที่ตั้งกันมา 3-4 ด่านทีเดียวตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่ การนำเข้าสินค้าอย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับโมเดลของเมียวบดีเนี่ยเขาทำเพื่อสกัดกั้นเงินที่มันเส้นต้นทางของการเงินของฝ่ายกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยขาดกระแสเงินเข้าไปหนุนของการสู้รบในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งยิงนกครั้งเดียวได้ส้มนก2ตัวเลยนะครับก็คงจะมาใช้กับทางฝั่งทางภาคเหนือเพราะว่าทางภาคเหนือของเมียนมาเองเนี่ยก็มีกลุ่มพันธมิตร3ฝ่ายอย่างที่เราทราบกันดีก็ทั้งอารากันอาร์มี่แล้วก็ทั้งตะอ่างแล้วก็โกก้างนะครับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการใช้นโยบาย100วันเนี่ยเขาจะดึงเอากลุ่มต่อต้านแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาประชุมกันบนโต๊ะแต่กลุ่มที่ชัดเจนว่าไม่ร่วมแน่นอนแล้วก็คือกะเหรี่ยงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนทีเดียว KNU บอกว่าไม่ยอมรับการเจรจาบนโต๊ะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นเชือกการเชือกไก่ให้ลิงดูหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะใช้นโยบายการสกัดตัดรายได้นะครับทางเส้นทางของการเงินของทางกลุ่มพันธมิตรอย่างที่ว่านะครับแล้วอีกอันนึงก็รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่มันล่อยหลอไปมาเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับในความเป็นจริงทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันหนักพอสมควรดังนั้นเนี่ยการทำครั้งนี้นะครับมันอาจจะมองได้ผลได้สองด้านด้วยกันก็คือด้านที่มันจะส่งผลทางในทางลบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากตัวราคาสินค้านะครับซึ่งที่เป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดมืดเนี่ยอาจจะเฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะว่าถ้ามาทางตรงไม่ได้นี่ผมก็เชื่อว่าเพราะว่า

ทางต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อนมาทางใต้ของเมียนมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่เป็นช่องทางด่านนะครับที่เป็นทั้งด่านถาวรแล้วก็ด่านชั่วคราวเนี่ย10 กว่าแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นด่านสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำเข้าสินค้ามาทางเข้ามาทางเชียงตุงฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นด่านที่ใหญ่พอสมควรก็มีความสำคัญกับการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าของเมียนมากับจีนนะครับตอนนี้ก็ทำให้เราก็ต้องย้อนกลับมามองประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยตอนที่เราโดนโมเดลเมียวดีแม่สอดเนี่ยต้องบอกว่าเราอาการหนักพอสมควรแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่เรามีด่านระนองอยู่นะครับเราก็ส่งสินค้าไปทางระนองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องกลับมามองช่วยกันมองแล้วล่ะครับนะครับผมเชื่อว่ามันจะกลับมาย้อนรอยของโมเดลของเมียวดีแม่สอดนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้เราตอนนี้เนี่ยเราได้เปรียบสินค้าจีนละนะครับสินค้าไทยเรามีช่องทางอื่นอย่างเช่นช่องทางของระนองเนี่ยตอนนี้ยังโฟลว์มากนะครับยังไปได้อยู่แล้วก็ทั้งเมียวดีเองเนี่ยแม้จะเปิดเส้นทางนะฮะทางสายเอเชียเปิดแล้วก็ตามเนี่ยการนำเข้าเนี่ยเขาก็ยังคุมเข้มอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาก็คงคิดสารติแล้วแหละว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าการนำเข้าจากจีนเนี่ยสกัดได้อยู่อย่างอยู่หมัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ประเทศเมียนมาในขาดดุลการค้าน้อยลงแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็คงจะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบอย่างที่บอกนะครับทีนี้ในกลุ่มของพ่อค้าชายแดนของไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามนะครับใช้โอกาสนี้ในการฉกฉวยเอาสินค้าเข้าไปให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คือสินค้าในตลาดของเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นสินค้านําเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับตอนเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยใช้กับคลังสินค้าจีนเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีมาซัพพลายได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะครับนะครับเราคงจะต้องเร่งนำเข้าทางด่านของระนองให้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสนะฮะเราถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราขาดช่วงไปประมาณสัก2 ปีมาเนี่ยนะครับให้มันฟื้นกลับคืนมาให้ได้แล้วก็การสร้างแบรนด์ใหม่หรือว่าการสร้างสินค้าอุปโภคที่มันอ่อนไหวกับการแบรนด์ loyalty เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโอกาสของเราจะกลับมาให้อย่างสวยงามนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เร่งแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับขออนุญาตให้มันถูกต้องแล้วก็นำเข้าโอกาสของเรากำลังมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคู่แข่งเนี่ยกำลังมึนกับการที่ถูกการเข้มงวดกวดขันอย่างนี้มันเป็นโอกาสของเราอย่างชัดเจนนะครับนี่ทางฝั่งของตะวันตกของจีนเนี่ยตอนใต้เนี่ยที่เขายังไม่ได้ปิดสนิทเหมือนกับทางภาคเหนือเนี่ยก็มันยังมีด่านสำคัญอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นต่าล่อหรือว่าที่ต้าหมงหลงหรือว่าด่าน249ที่เป็นด่านพรมแดนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำเข้าสินค้านะครับหรือว่าที่เมืองลานะครับที่ของทางฝั่งนี้ก็ยังเป็นช่องทางที่เขายังเดินได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับในอดีตที่เขาเดินไปทางด่านมูเจนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเราคงจะต้องอาศัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องผลักดันนะครับแล้วก็ทำไอ้ตรงด่านระนองเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าการค้าให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะทำให้สินค้าอีกอันหนึ่งที่มองที่เรายังคาดว่านะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าไปผลิตในประเทศเมียนมาเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยก็จะชะงักลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะที่เราจะต้องเร่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยส่งเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะ

0: ะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่สวยงามนะครับแล้วก็จีนเองก็คงจะต้องกลับมาแก้นะครับปรมตรงนี้ซึ่งจีนเนี่ยยังไม่เคยโดนนะไม่เหมือนไทยไทยเราโดนมาตลอดเนี่ยเรารู้หรือแล้วว่าเราควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อค้าชายแดนของไทยเนี่ยเราปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าทางจีนเพราะงั้นโอกาสที่จีนเนี่ยจะหยุดยาวของเราเจอมา2 ปีเนี่ยเขาอาจจะเจอสัก3 ปี4 ปีก็ไม่แน่นะครับตรงนี้
1: ค
0: ก็
1: รับ
0: เป็นโอกาสของเราแล้วนะครับนะครับครับ
1: ครับอ่ะมาเฉลยคำตอบครับ
0: ครับด่านตาล่อนะครับเป็นด่านที่สำคัญทางภาคใต้นะครับของมณฑลยูนนานหรือว่าในกลุ่มของ12ปันนานะครับเพราะว่าด่านตรงนี้เนี่ยมันจะตรงจากตาล่อเข้ามาที่เมืองลาและจากเมืองลาก็เข้าเชียงตุงนะครับเข้ามาในประเทศเมียนมาได้นะครับครับผม
2: ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณกริดคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอเค
0: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกผู้โชคดีนะคะ3รางวัลที่ตอบถูกเข้ามานะคะก็เช้านี้ขอบคุณคุณกริดมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกริดเอื้องวิทย์สถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ครับอย่างที่คุณกริดบอกไปนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะนะครับที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเรื่องการค้าการขายนะครับในช่วงนี้นะครับ
2: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของเมียนมาที่นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการในเช้านี้นะคะก็เห็นได้ว่าหลากหลายสภาพอากาศเนาะแต่ละพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะในเช้านี้แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะบางพื้นที่ก็ยังคงรู้สึกเย็นสบายอยู่นะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลากหลายนะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยผมมีลูกศิษย์นะฮะที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามรับฟังรายการเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ
2: นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาใหม่พร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้2 คนเรา 2 คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ

0: 9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทางหน้าเว็บไซต์ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของสถานการณ์ข่าวค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์โดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูนะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรความผิดพลาดนั้นอยู่ตรงไหนค่ะโดยเฉพาะการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะคะโดยทางชุดสืบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่การรถไฟกว่า10คนใช้หัวรถจักรโบกี้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางค่ะโดยขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมง57นาทีนะคะระยะเวลาการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทาง 9.2 กิโลเมตรค่ะโดยในห้องคนขับรถไฟนะคะก็จะมีสัญญาณธงจะเห็นชัดเจนค่ะว่าด้านหน้ามีสัญญาณธงมีสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกเมื่อรถไฟอยู่ห่างระยะคาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ห่างประมาณ550เมตรเจ้าหน้าที่ควบคุมหมายกั้นก็มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้สัญจรไปมาผ่านค่ะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสายตรวจขอสมก.เคลียร์การจราจรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมหมายกั้นอีกนายมายืนบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนกระทั่งรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงก็สังเกตพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อเอาไม้กั้นลงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็ได้โชว์สัญญาณธงเขียวนะคะแล้วก็มีการกวดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถต่างๆค่ะไม่ให้จอดคร่อมเส้นทางรถไฟและให้มีการจอดนะคะหลังหยุดเส้นตามกฎหมายก่อนถึงทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรด้วยกันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ค่ะไม่ได้บรรทุกสินค้าก็มีน้ำหนักต่างกันกับการที่เกิดเหตุเมื่อวันที่เกิดเหตุนั้นนะคะเพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นบรรทุกสินค้ามาน้ำหนักมากค่ะระยะการเบรกที่ต้องใช้ก็มีมากกว่าทั้งนั้นค่ะทางชุดสืบสวนจะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรซึ่งเป็นพนักงานคนขับรถไฟกับช่างเครื่องนายสิริภูมินะคะในเรื่องข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยสัญญาณอนุสัญญาต่างๆธงต่างๆนั้นมีระยะทางเตือนไกลขนาดไหนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พาดหัวข่าวนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจำลองเหตุการณ์นาทีนรกวัดระยะเห็นธงแดงเรียกสอบ2นายสถานีตำรวจเร่งเคลียร์ชนสยองกรุงญาติรับศพเพิ่มอีก2รายอุบลแห่อาลัยน้องโรสรฟท.ขสมก.ตำรวจแจ้งสภาค่ะ
1: ส่วนรัฐสภานะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาที่เสนอโดย4พรรคการเมืองก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีอุบัติเหตุดังกล่าวเพื่อหาทางป้องกันความปลอดภัยให้ประชาชนโดยนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างระบบขนส่งและควรทบทวนพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหายใหม่จากที่ได้จากรฟท.และขสมก.รวม2ล้านให้เท่ากับกรณีก่อนหน้าที่ศาลมีคำพิพากษาให้ขสมก.จ่ายเงินชดเชย10ล้านกรณีที่ประตูรถเมล์จู่ๆเปิดขึ้นมาจนมีผู้โดยสารตกรถเมล์เสียชีวิตค่ะประเด็นพาดหัวข่าวนะคะวันนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่บอกว่าช็อครถไฟตรวจฉี่ปีละหนสสสุพนัสซัดกล้องกทม.เสือกระดาษ4พรรครุมสับชงยติสภาด่วนตำรวจและรฟท.จำลองการมองพขร.ช็อครฟท.ตรวจฉี่ปีละครั้งไร้ระเบียบสุ่มตรวจแบงค์สุพนัสแฉกล้องกทม.แค่เสือกระดาษดักจับผิดแต่ไม่ส่งให้ตำรวจดองถังข้อมูลกลางอ้างไม่มีค่าสแตมป์ด้านรฟท.สะท้อนปัญหาพนักงานแบกงานหลังแอ่นจุดตัดรถไฟถี่เกินไปบางช่วงห่างกันกิโลเมตรเดียว สภาเดือด4พรรครุมสับชงยติด่วนถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมจี้แก้ปัญหาเชิงระบบวินัยจราจรเหลววันจุดตัดรถไฟ 2,600 จุดทั่วประเทศเป็นระเบิดเวลานิกรเรียกร้องทบทวนเพิ่มเงินเยียวยายกเคสประตูรถเมล์เปิดเองจนผู้โดยสารตกรถดับศาลสั่งชดเชย10ล้านผลตรวจช่างเครื่องไร้สารเสพติดตำรวจและรฟท.จำลองสถานการณ์วัดระยะเบรกวิสัยทัศน์ชนมรณะขณะที่เสียงร่ำไห้ระงมเชิญดวงวิญญาณรับศพเหยื่อรถไฟมรณะอาลัยน้องแทนทีคาหนุ่มอนาคตไกลพูดได้6ภาษาป้าเหยื่อเปิดใจสูญเสียครั้งใหญ่เผยแชทสุดท้ายฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดก่อนขาดการติดต่อไม่เหมารวมผิดองค์กรขออโหสิให้คนประมาทน้องป้าเทียมร่ำไห้เสียเสาหลักชี้พี่สาวขยันและสู้ชีวิตหาเงินรักษาน้องป่วยโรคไตวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับความปลอดภัยระบบรางและขนส่งสาธารณะสุดเศร้าร่างดีเจสาวเหยื่อรถไฟถึงบ้านเกิดแม่ร่ำไห้คาใจถ้าไม่จอดตรงนั้นลูกคงไม่ตายเผยลางร้ายบอกเหตุฝันเห็นพ่อปู่ทวดผู้ล่วงลับจี้ไร้เงาหน่วยงานเยียวยาค่ะ
0: นอกเหนือจากเรื่องการเสนอให้มีเงินเยียวยา10ล้านบาทแล้วนะคะในฝั่งของสภาเอง4พรรคการเมืองค่ะที่มีการยื่นนะคะเพื่อให้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะนอกจากนายนิกรยังมีนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะบอกว่าไม่ควรจะตีแตกกรอบความผิดในเชิงบุคคลแต่ว่าควรจะมองในเชิงของระบบด้วยที่ต้องแก้ไขปัญหาทั้งข้อบังคับใช้กฎหมายการจราจรบูรณาการสัญจรทางรางกับทางบกให้สอดคล้องกันเรื่องผังเมืองบริเวณจุดตัดนะคะส่วนนางมนพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาต้องยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์และมีการกล่าวโทษคนผิดแล้วก็จบไปค่ะแต่ต้องคำนึงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุดนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นจุดตัดและมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุดังนั้นต้องลดความเสี่ยงทั้งระบบค่ะทั้งเรื่องของการที่ระบบรางต้องรู้ล่วงหน้าใช้กล้องAI บังคับห้ามค้างรางการใช้ไฟจราจรช่วยเคลียร์รถหรือว่าการลดจุดตัดถาวรโดยการศึกษาทางลอดและทางข้ามค่ะแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะคะว่าต้องสอบสวนเชิงระบบเพื่อให้ช่องโหว่การจราจรการคัดกรองพนักงานการประเมินความเสี่ยงเส้นทางการสะสมของรถไฟในพื้นที่แล้วก็การจัดลำดับความเสี่ยงนั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายสกลทีภัททิยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อเองนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงค่ะและไม่ใช่การเกิดขึ้นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะสิ่งที่ต้องทำและก็เห็นว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงคือเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์โครงสร้างวินัยจราจรอำนาจผู้ว่ากทม.ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้ดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหานี้ต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของหน้าหนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเสนอเพิ่มเงินเยียวยาศพละ10ล้านค่ะอ้างคำพิพากษาญาตินิมนต์พระสงฆ์อัญเชิญดวงวิญญาณอีก2ร่างยังไม่ยืนยันพนักงานสอบสวนขึ้นขบวนรถจำลองเหตุการณ์จริงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถประจำทางขึ้นขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์ค่ะ
1: ขณะที่การประชุมกรรมธิการคมนาคมที่มีนายสุพนัทมีนชัยนันเป็นประธานก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงก่อนที่นายสุพนัทจะเปิดเผยนะคะว่าในส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่ยังจ่ายไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาพิสูจน์อัตลักษณ์2รายและอีก6รายไม่มีเลขประจำตัวในระบบประกันภัยซึ่งก็ได้เร่งรัดให้ตำรวจส่งข้อมูลโดยด่วนนอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัยเชิงระบบอาทิไม่มีระเบียบสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานระหว่างปฏิบัติงานมีแค่ตอนสมัครและต่อใบอนุญาตขณะที่รฟท.สะท้อนปัญหาจุดตัดเยอะเกินไปมีทุก1กิโลเมตรนายสถานีแบกภาระเกินกำลังทั้งคุมไม้กั้นโบกธงและใช้วิทยุขณะที่ระบบกล้องวงจรปิดของแต่ละหน่วยงานมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงกันมีมุมภาพน้อยปัญหาใหญ่ที่พบกล้อง CCTV ของกทม.ที่ดักจับผู้ฝ่าฝืนจราจรถูกส่งไปกองไว้แค่ถังข้อมูลกลางไม่ได้ส่งต่อให้ตำรวจดำเนินคดีและตำรวจก็มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนเช่นการส่งไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่กระทำผิดจำนวนมากไม่มีใบขับขี่ทำให้ไม่สามารถยึดใบขับขี่หรือปรับแต้มได้ค่ะ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวเรื่องของรถไฟชนรถเมย์เป็นภาพ

0: หัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องค่ะสภารุมบี้รัฐบาลถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมกลางเมืองสภาขยับโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์4พรรคการเมืองนั่งไม่ติดเสนอญติด่วนศึกษาแนวทางแก้ปัญหายกระดับความปลอดภัยขนส่งทางรางในเขตเมืองบี้รัฐบาลเดินหน้า Missing Link ถอดปมจุดตัดรถไฟหลังโดนแช่แข็งมา10ปียังไม่เริ่มขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียงหน้าแจงกรรมธิการคมนาคมอธิบดีขนส่งทางรางสวดยับชาวโซเชียลเบรก200เมตรทำได้จริงหรือไม่ตำรวจยอมรับหย่อนยานข้อปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานไฟลนก้นระดมกำลังคุมจุดอันตรายด้านประธานกรรมธิการคมนาคมยังติดใจคนขับรถไฟอยู่ตรงไหนจี้รฟท.คุมเข้มตรวจสารเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายฉบับด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าเกมแก้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการหลังนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำคณะกรรมการบริหารพรรคส.ส.ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ต่อประธานรัฐสภาค่ะเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเสนอเพิ่มหมวด15/1ว่าด้วยกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะซึ่งนายอนุทินยืนยันว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนภายหลังผลประชามติสะท้อนความต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มองว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จริงใจต่อการแก้รัฐธรรมนูญค่ะโดยระบุว่าวันนี้เราแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่ารับฟังเสียงประชาชนเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนค่ะอนุทินนำทีทีมส.ส.ยันฟังเสียงประชาชนภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญส.ว.1ใน4ไม่แตะหมวด1และ2ชู100ส.ส.ร.ตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พรบ.กลับเข้าสภารัฐบาลพร้อมแจงพรก.กู้ใน7วันอนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญพรรคแรกชงตั้งส.ส.ส.ร. 100คนไม่แตะหมวด1หมวด2โตข้อคอรหาไม่จริงใจตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พรบ.กลับเข้าสภาอีกครั้งหลังครม.ตีตกขณะที่ปกรณ์พร้อมแจงสารรัฐธรรมนูญปมพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านภายใน7วันค่ะ
0: ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ระบุถึงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลไม่ต้องเสียเวลาแต่ให้แต่งตั้งนายเนวินชิดชอบและครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้ว่าตนเองไม่แน่ใจว่ามีเจตนาสื่ออย่างไรซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีความตั้งใจที่จะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศรับประกันได้ว่าตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการร่างแต่อย่างใดแต่มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองขอแสดงความคิดเห็นประมาณนี้เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยปัดเนวินจุ้นแก้วรัฐธรรมนูญได้ประกันส.ส. โตโต้ไปต่อพูดแล้วทำอนุทินจริงจังไม่จริงโจ้นำสสภูมิใจไทยชิงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรกขณะที่ชัยชนกยันเนวินไม่เกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญหลังท่านรองอ๋องเน็บให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองศาลอุทธรพิพากษากลับจำคุกโตโต้3ปีพักส้มจินตนาการไปไกลวันเจอคุกจริงหลุดจากสสสุดท้ายศาลให้ประกันตัวด้านหัวหน้าเทงอ้างถูกทุนพลังงานโยงรัฐบาลฟ้องปิดปากค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีประกาศจริงจังคือการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ารับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยทางกกร.ค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานราชการก็เห็นสมควรที่จะรับฟังและศึกษาความเห็นของทุกฝ่ายในการหาทางแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งล่าสุดค่ะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในส่วนของภาครัฐก็มอบหมายนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะคะส่วนที่บ่นไปกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าปล่อยเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปศาลไปปปท.นะคะไปปปง.ไปทุกที่ที่ไปได้ไปยังหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารต่างๆถ้าหากว่าทำและออกมานั้นก็วัดออกมาเป็นความสำเร็จแล้วว่าต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่อมทิ้งร่องรอยผมคิดว่าเป็นเรื่องเคสๆเน้นเป็นเคสๆไปและก็เต็มที่เชื่อว่ามีประชาคมมากมายที่ให้การสนับสนุนเรื่องของข้อมูลค่ะให้แหล่งข่าวต่างๆที่สามารถไปสอบถึงต้นตอได้นะคะพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะนายกลั่นโจรย่อมทิ้งร่องรอยลุยปราบคอร์รัปชันนั่งหัวโต๊ะถกรัฐเอกชนไฟเขียวไม่ต้องกักข้อมูลพบรัฐมนตรีชี้พบรัฐมนตรีขี้ช่อให้ยื่นเชือดเอาจริงปราบโกงนายกบูรณาการภาครัฐเอกชนยกระดับลุยสางปราบทุจริตคอร์รัปชันสั่งเปิดข้อมูลภาครัฐไม่ต้องกักหลังเคยเจอกับตัวขอข้อมูลได้ไม่ครบลั่นพบรัฐมนตรีและนายกผิดยื่นหน่วยงานตรวจสอบเชื่อมีหลักฐานแน่โจรย่อมทิ้งร่องรอยชี้ไม่เห็นด้วย CPI ทำสถิติจากความรู้สึกกระทบทำประเทศเสียหายขอบคุณภาคเอกชนสะท้อนการทุจริตอุปสรรคเรื้อรังปกรณ์เผยนายกสั่งทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่การทุจริตแย้มเอกชนชงปรับปรุงกฎหมายลำดับรองประธานหอการค้าไทยระบุนายกมอบนโยบายลุยสางคอร์รัปชันเตรียมส่งข้อมูลคพ22พฤษภาคมนี้ประธาน TDRI ชงรัฐบาล4มาตรการยกระดับความโปร่งใสเน้นเปิดเผยข้อมูลไม่ฟ้องปิดปากประชาชนค่ะ
0: ระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้พบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลากหลายภาคส่วนโดยในระดับผู้นำมีกำหนดการพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะจีบมาครงลงทุนไทยหนูขนคณะบินฝรั่งเศสคลังสวนไหมไม่ลักไก่นายกเยือนฝรั่งเศส21ถึง27พฤษภาคมเตรียมหารือมาครงและผอ. IEA ส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพลังงานอนุทินเมินโต้สิริกัญญาปมอ้างจับโปะรัฐบาลสอดไส้เอาเงินกู้เยียวยามาโปะเงินกองทุนประชารัฐปลัดคลังยันใช้เงินกู้กับบัตรคนจนได้ตามเงื่อนไขพ.ร.ก.ปกรณ์เผยคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญเงินกู้ 400,000 ล้านส่งภายใน7วันสุภจีลั่นต้องเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจต่อเนื่องบอกหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่สุริยะผุดโปรเจกต์ใหม่โซลาร์เซลล์ภาคเกษตรขอใช้งบเงินกู้หลังจัดหาปุ๋ยชีวภาพโดนสตง.เบรกค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยกรมการปกครองนะคะให้ข้าราชการที่กรมการปกครองประจำค่ะจำนวน5รายนะคะก็มีการสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอไปช่วยราชการเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการสะท้อนค่ะว่ามีการรีดไถเรียกรับผล

0: ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ต้องสอบให้ครบถ้วนค่ะเพื่อหาที่มาแล้วก็ต้นต่อของเหตุการณ์นี้นะคะพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะผู้เกิดสะเทือนเด้งฟ้าผ่าปลัด3นายอำเภอเส้นผับมาร้องเรียนอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งฟ้าผ่า5เจ้าหน้าที่ภูเก็ตตั้งแต่ปลัดจังหวัด3นายอำเภอโดนกราวรูดเข้ากรุไปช่วยราชการด่วนหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนต้านสวยร้องรัฐแก้ปัญหาใบอนุญาตรีดไถขานรับนโยบายนายกเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวของแนวทางการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะทางนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในแนวทางการใช้จ่ายรอบนี้เนี่ยเน้นความเข้มงวดประเภทร้านค้าเพื่อมุ่งช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นหลักโดยให้สิทธิ์เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขายของชำร้านธงฟ้าและรถแท็กซี่พร้อมกับตัดสิทธิ์ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านเสริมสวยออกจากโครงการโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายได้เฉพาะร้านธงฟ้าราคาประหยัดเท่านั้นส่วนกลุ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40ใช้จ่ายในร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เดิมได้และเตรียมเปิดให้ร้านธงฟ้าขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ด้วยโดยร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการกดยอมรับเงื่อนไขได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนและร้านค้าใหม่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม69ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเปิดทางร้านธงฟ้าช่วยปากท้องเกณฑ์ไทยช่วยไทย UN หั่น GDP โลก 2.5% กางเกณฑ์ไทยช่วยไทย plus คลังเปิดทางใช้ผ่านร้านธงฟ้าบางแห่งได้เน้นร้านของกินปากท้องตัดสิทธิ์ร้านสปาทำเล็บเปิดสูตรคิด 60-40 รัฐจ่าย200บาทประชาชนสมทบ134บาทสอทอหวังไทยช่วยไทย plus กระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักวิกฤตเศรษฐกิจโลก UN หั่น GDP ดิ่งเหลือ 2.5% ดันเงินเฟ้อพุ่งเส้นพิษสงครามสหรัฐอิหร่านขณะที่ตะวันออกกลางสุดหนัก GDP ร่วงเหลือ 1.4% ค่ะ
0: พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชน plusเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นบอลโลกและวีซ่าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะรัฐบาลยังไม่ถอดใจถ่ายทอดสดบอลโลกกรมประชาสัมพันธ์คุยฟีฟ่าต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์รัฐมนตรีพึ่งสั่งกรมประชาสัมพันธ์เจรจาฟีฟ่าต่อรองซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เน้นยึดหลักแฟร์ไพรซ์ค่ะ
1: ส่วนมติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะธุรกิจหนุนฟรีวีซ่า30วันเชียงใหม่สมุยไม่กระทบสุริยะลุยควิกวินเกษตร SME ขอจัดเวทีรับฟังกัฟและจุฬาปลุกกรีนมิชชั่นท่องเที่ยวเชียงใหม่และสมุยตอบรับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันต่างชาติเที่ยวไทยไม่เกิน30วันกลุ่ม SME โอดรัฐฟังแค่เอกชนรายใหญ่เจ้าสัวอยากให้รัฐบาลเปิดห้องรับฟังข้อเสนอบ้างช่วยยกระดับการแข่งขันการค้าทัดเทียมต่างประเทศค่ะ
0: ส่วนการหาไอ้ม่วงกับปุ๋ยน้ำมันก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะมัดคลังน้ำมันทีมสุดซอยปลุกยื่น DSI ชี้พิรุธรับเข้าส่งออกชุดสุดซอยร้อง DSI ฟันผิดเพิ่มเติมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองมีพิรุธไม่รายงานปริมาณการรับเข้าจ่ายออกน้ำมันกว่า20ครั้งส่อลักลอบนำน้ำมันออกนอกระบบทำปั๊มขาดแคลน ยังมีพฤติการใช้คนขับรถขนส่งน้ำมันเป็นกรรมการบริหารบริษัทแทนบอสตัวจริงค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะที่จังหวัดตราดค่ะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวตราดซ้อมรับมือ BM 21ถล่มชาวบ้านผวาปะทะเขมรหน3กองทัพเรือจับกุม8กัมพูชาลอบขนข้ามแดน2หญิงไทยแก๊งพนันออนไลน์ทัพภาค1เปิดเวทีเสวนาถอดรหัสเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาสร้างความเข้าใจให้เยาวชนตราดซักซ้อมแผนรบค่ะ
0: ส่วนในหน้าข่าวสดนะคะมีคดีอาชญากรรมค่ะรวบหลวงเจ๊คลิปลามกเด็กชายตะลึงนับพันไฟแอบซ่อนเต็มกุฏิพระมหาวัดดังตำรวจจับศึกทันทีค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของอาชญากรรมเช่นกันค่ะจับอาจารย์พิสดารแก้กรรมที่บ้านป่าซางลำพูนอนาจารย์เหยื่อชำเรารวบอาจารย์ไพศาลแก้กรรมคาบ้านที่ลำพูนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารลวงเหยื่อทำพิธี2ต่อ2ก่อนชำเราแก้กรรมพบหลักฐานเด็ดสวมรอยฉกชื่อจากหนังสือรุ่นโรงเรียนดังตีเนียนแต่งนิยายอ้างอดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรตุ๋นเหยื่อชี้ธรรมนานตั้งแต่ปี66พบแชทวิกฤตขออภัยค่ะพบแชทวิตฐานกับสุนัขและภาพอนาจารเพียบเผยเหยื่ออีกหลายรายทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
0: ชนช้างไฟท่วมเก๋งดับ1เจ็บ2 3ตัวข้ามถนนที่เมืองกาญค่ะสลดกลางเมืองกาญลุงวัย64ปีขับรถเก๋งพุ่งชนช้างป่ากลางดึกขณะเดินข้ามถนนจนทำให้รถเสียหลักนะคะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพไฟลุกไหม้เหลือแต่ซากหลังจากที่ขับรถชนช้างป่าทั้งหมด3ตัวบนถนนแสงชูโตที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้โดยสารสูงวัยที่นั่งมาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันสาหัส1รายเสียชีวิต1รายค่ะ
1: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาร่วมกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และหัวหน้าส่วนราชการโดยเน้นย้ำความตั้งใจในการร่วมผลักดันการพูดคุยสันติสุขและสร้างความเป็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสันติสุขในพื้นที่โอกาสนี้พลโทนรทิพย์ได้สะท้อนมุมมองว่าดินแดนขวานทองแห่งนี้คือแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพสูงแต่ที่ผ่านมาถูกเหนี่ยวรั้งด้วยเหตุความรุนแรงโดยเฉพาะปัญหาการบ่มเพาะแนวคิดและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษาซึ่งกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกชักจูงได้ง่ายกองทัพภาคที่4จึงมุ่งมั่นแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งมิติมั่นคงการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อตัดวงจรความรุนแรงอย่างเด็ดขาดและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยก็มีผลจนถึงวันนี้นะคะส่วนเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสวันนี้หารือทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศก่อนจี้รัฐแก้ค่าครองชีพอย่างไรหลังน้ำมันขึ้นต่อเนื่องโรงกลั่นมีกำไรพุ่งในกรจาติกาวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กทวงถามรัฐบาลหลังบริษัทโรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆโดยระบุว่าหลังจากที่ฉายภาพไปเมื่อวันก่อนว่าบริษัทโรงกลั่นไทยออยล์กำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 456% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้รายงานมาอีก4โรงกลั่นแล้วกำไรอูฟูทั่วหน้าไทยออยว่าแรงแล้วมาเจอ IRPC กำไรเพิ่มขึ้นบวก 754% และ SPRC บวก 930% แถมมีการปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นทุกชนิดและรัฐบาลเคยประกาศว่าจะลดให้3บาทจากที่เคยลด5บาทต้องดูว่าจะเอาอย่างไรต่อภาษีสรรพสามิตยังอยู่ที่7บาทไม่มีการลดใดๆทั้งสิ้นภาษีลาภลอยไม่มีการพิจารณารัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพงแล้วบอกว่าจะแก้ด้วยการออกพ.ร.ก.กู้เงินเงินกู้บางส่วนเอามาแจกกับโครงการที่เคยสัญญาว่าจะใช้เงินงบประมาณบางส่วนเอามาทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งก็ควรจะใช้งบประมาณปกติเช่นกันส่วนการประหยัดงบปีปัจจุบันเพื่อโอนเงินจากรายการไม่จำเป็นมาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์เดิมทีบอก 100,000 ล้านแน่นอนค่อยๆลดลงมาเหลือ 20,000 ล้านวันนี้เงียบไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งาน

0: ยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออ
3: ่ะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอคิวฮิตกันก่อนนะครับก่อนที่จะรับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับรู้สึกมาไกลจากทางโหจังหวัดหนองคายเลยล่ะครับนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะขอบคุณช่วงเวลาจอคิวฮิตด้วยนะครับโดยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับนะฮะวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับจากเสียงร้องของกวางดวงฤทัยนะครับนะฮะซึ่งมีการฟีเจอริ่งกับเท่จำปาศักดิ์ด้วยนะครับเพลงชื่อพบกันผูกกันนะครับคำร้องและทำนองโดยหวายนิพดายนะครับเรียบเรียงโดยโตโมสตูดิโอนะครับอ่ะในช่วงเวลาจอกีพีถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันนะครับมาไกลจากทางจังหวัดหนองคายนะครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ขออภัยนะครับรอนานไปนิดนึงคุณบุญเพลง
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณบุญเพลงอยู่แถวไหนจังหวัดอะไรครับ
4: จังหวัดหนองคาย
2: หนองคาย
4: ตำบลพระธาตุหนองควง
2: อะไรนะตำบลอะไรนะ
4: คือตำบลพระธาตุหนองควงนะครับ
3: พระธาตุพระธาตุอะไรนะคะ
4: พระธาตุทองควง
3: ทองควงเหรอคะ
4: ครับครับทองควง
2: อำเภออะไรครับ
3: ค่ะ
4: อำเภอเมียง
3: อำเภอเมือง
2: หนองคายเมื่อวานนี้ฝนตกไหมครับ
4: ตกครับ
2: วันนี้ล่ะตกไหม
4: ยังไม่ตก
2: โอ้ยังไม่ตกเลยแล้วทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะครับคุณเป็นเพลงครับ
4: นวดแขนไทยครับ
2: โอ้ร้านเปิดกี่โมง
4: 8 โมงครับ
2: 8 โมงเช้าเลยเปิดแต่เช้าเลย
4: ครับ

0: อ๋อ
1: ก็เปิดที่นอก
0: ชั่วโมงเท่าไหร่ครับมีนวดไทยนวดอะไรยังไงบ้าง
1: คิดชั่วโมงละร้อยครับ
0: โอ้ชั่วโมงละร้อยถูกจังเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ไปประละอุ้ม
2: แต่ต้องตีตั๋วไปหนองคายนี
0: ่นั่งรถไฟไป
1: ได้ครับ
2: ไปนวดชั่วโมงละร้อย
0: ค่ารถค่าลาหมดเป็นหมื่น
2: ราคาน่ารักมากเลยค่ะ
0: ให้ชาวเมืองหนองคายเขาไปอุดหนุนให้กำลังใจดีกว่าเนาะอยู่พิกัดอีกทีนะพูดให้ชัดๆนิดนึงผมยังฟังไม่ค่อยถนัดอ่ะอยู่ตรงไหนนะ
1: ฮะ
0: อยู่บริเวณไหนครับที่เปิดนวดเนี่ย
1: อยู่ทางตำบลท่าหนองควนลงไปหน้าวัดกอน้อยตลาดกอน้อย
0: อยู่ตรงตลาดกอน้อยอยู่อำเภอเมือง
1: ยังไม่เห็นตลาดกอน้อยตรงคาแคร
2: ์ตรงคาแคร์จ้ะ
0: คาแคร์
1: คาแคร์แรกนะแต่ห้าตั้งแต
2: ่อ่าค่ะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าชั่วโมงละร้อยเหรอคะ
1: ครับ
2: มีนวดอะไรบ้าง
0: ห้าโมงเย็นไม่มีวันหยุดเนาะ
1: นวดชายนวดแก้การแก้อะไรครับ
2: นวดแก้การ
1: จมอะไรเง
2: ี้
0: ยอ๋อนวดของคลาย
1: แก้การ
0: นวดอยู่คนเดียวเหรอครับหรือว่ามีหมอ
1: ผู้หญิง
0: อ๋อกับแฟนผู้หญิง
2: อ๋อนวดกับแฟนด้วยแสดงว่ามีสองท่านเนาะ
1: ครับผม
0: นวดเต็มระบบหรือนวดน้ำมันนวดมะพร้าวเออนวดมะพร้าวเป็นยังไงอ
2: ่
0: ะ
2: ก็เอาน้ำมันมะพร้าวมานวดใช่ไหม
0: นวดน้ำมันมะพร้าว
2: น้ำมัน
1: อ้อยน้ำมันอะไร
0: อ๋อนะฮะดีที่ตลาดก่อน
2: นวดน้ำมันมะพร้าวก็ชั่วโมงละ100เหรอคะราคาเท่ากันเหรอคะ
1: ตั้งไว้150ครับ
2: อ๋อ150โอ้ราคาน่ารักมาก
0: โอ้นะฮะเอาใครที่แวะไปแถวอำเภอเมืองหนองคายนะครับก็ไปใช้บริการได้นะครับหรือไปท่องเที่ยวนะตอนนี้อากาศกำลังสบายเลยฝนตกลงมาหลายจุดหลายพื้นที่น้องหนองคายนะครับหรืออยู่ในตัวเมืองหนองคายที่รับฟังเรา2คนด้วยนะครับจะ
1: อยู่
0: แถวตลาดก่อน้อยนะครับ
1: ลองขึ้นมาไม่ใช่ตลาดก่อน้อยนะครับ
0: อ่ะลอง
2: โทรศัพท์ให้โทรสอบถาม
0: โทรหาดีกว่าไหม
2: จะง่ายกว่าเนาะ
0: นะ088ใช่ไหมครับ5636938นะครับ
1: ครับผม
0: 0885636938นะครับเพราะเราเองก็ไม
1: ่เล่นชื่อเบิ้มครับ
2: คุณเบิ้มเนาะติดต่อคุณเบิ้มนะคะ
0: คุณเบิ้ม
1: ครับ
0: ขอให้มีลูกค้าไปอุดหนุนนะครับร้านนวดจะเยอะนะฮะ
2: ค่ะแล้วอย่างแต่ละวันประมาณคนลูกค้ามานวดวันหนึ่งกี่คนคะ
1: แล้วแต่ครับบางวันก็คน2คน
2: อ๋อวันละคน2คนเนาะ
0: ก็พออยู่ได้
2: พออยู่ได้นะคะ
1: เ
0: พราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านเนาะก็นวดในบ้าน
1: เสียอยู่ครับเสียอยู่
0: อ๋อเสียค่าบ้านเนาะ
2: ค่ะ
0: ค่ากินค่าอยู่นิดๆหน่อยก็พออยู่ได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ผู้บริการมองไว้ยัง
0: นะอ๋อนะ
2: เดี๋ยวสายตา
0: เออโอ้แล้วผู้พิการทางสายตานี่ขอโทษนะ
2: นวดดี
0: นวดดีแล้วเขาจับเส้นเป็นแบบอะไรยังไงแบบ
2: เขารู้จุด
0: เออรู้จุดเน
2: า
0: ะ
2: นวดมากี่ปีแล้วคะ
1: นวดทศ50กว่าแล้ว
2: โอ้พอสอ50นี่ก็เกือบ10
0: มีฝีมือมีฝีไม้ลายมือแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: บอกเบอร์อีกทีนะ0885636938นะครับ0885636938นะครับวันนี้คุณบุญเพลงเลือกเพลงอะไรดี
1: ขนาดเพลงในฟังได้เบิดครับเปิดให้ได้ครับ
0: ได้ค่ะเห็นขอกันน้องเมย์ไว้คนไกลบ้านพี่พรศักดิ์สังแสงใช่ไหมครับ
1: ครับเอาก็ได้ครับ
0: พูดขอบคุณให้ผมนะครับเป็นภาษาอีสานนิดนึงภาษาหนองคายเนาะ
1: ครับผม
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดกระโซเดียม
1: ลดโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คำไทยอะไรคอยคำไหนคำนั้น
0: แซบไม่ใช่เหรอต้องแซบไม่ใช่เหรอ
2: แซบหลายหลาย
1: แซบได้หลาย
0: และสบู่ไม่ได
1: ้ลดไม่ได
0: ้สบู่ไม่ได้เพื่อผิวสะอาด
1: สบู่ไม่ได้เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ช่วยลดสาเหตุอาการคัน
0: นะครับขอให้มีชาวลูกทุ่งมหานครที่อยู่ในตัวเมืองหรือว่าก็แวะไปท่องเที่ยวแถวหนองคายนะฮะ
2: ได้ไปใช้บริการอาจจะ

0: เบอร์ไว้เลย0885636938เนาะช่วยเหลือคุณคุณเพลงด้วยนะครับให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเลือกเพลงคนไกลบ้านพรศักดิ์สองแสงได้เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกเพลงมาอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับเป็นกำลังใจให้นะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คร
3: ับ เพลงฮิตฮิตสี่พัน
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชาวหนองคายนะครับนะฮะอยากจะอุดหนุนผู้พิการทางสายตาคุณบุญเพลงนะครับนะฮะเขานวดเต็มระบบนะครับนวดน้ำมันนวดมะพร้าวนะฮะชั่วโมงละร้อยเดียวเองตรงข้ามคาแคร์แถวแถวตลาดก่อน้อยนะครับนะฮะไม่มีวันหยุดด้วยเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง17นาฬิการีบจองคิวกับคุณบุญเพลงได้เลย0885636938นะครับ0885636938นะครับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเนาะนะครับหรือใครจะไปพักผ่อนหรือจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคายโอ้โหตอนนี้อากาศก็ดีนะครับนะฮะจะไปรถไฟจะไปเครื่องบินลงอุดรแล้วก็แบบ
2: ไปด้วยกัน
0: หรือจะไปชิลๆนะครับนะฮะลองเมมไว้นะครับโทรประสานกันดู0885636938นะครับวันนี้คุณเพลงเลือกเพลงของพี่พรศักดิ์ไว้นะครับคนไกลบ้านนะครับนะฮะออกแนวอีสานหน่อยนะครับนะฮะอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ SMS เข้ามาได้เลย4689400 LINE @tljmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.tljmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์อีก3เพลงนะครับ

0: 10เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับพี่พรศักดิ์สังแสงครับคนไกลบ้านที่พี่บุญเพลงเลือกไว้นะครับและชาวลูกทุ่งมหานครเลือกกันต่อหลายเพลงเลยนะครับอีสานล้วนๆเลยนะครับอีสานบ้านเฮากัมพูรัชนีนะครับอีสานเมืองม่วนคู่แฝดโอเอและปิดท้ายด้วยสาวแหล่บ้านนาสง่ากับเชียงหมอนะครับ10เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาค
0: นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยู่ในเมืองหนองคายแล้วอยากจะไปอุดหนุนให้กำลังใจผู้พิการทางสายตาคุณบุญเพลงนวดตั้งแต่8โมงจนถึง17นาฬิกานะครับ0885636938ครับ0885636938นะครับชั่วโมงไม่แรงเลยชั่วโมงละแค่ร้อยเดียวนะครับจะนวดแบบเต็มระบบก็ได้นวดน้ำมันก็ได้นวดน้ำนวดมะพร้าวก็ได้นะครับนะฮะชั่วโมงละร้อยเดียวตรงข้ามคาแคร์แถวๆตลาดก่อน้อยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง17นาฬิกาไม่มีวันหยุดเลย0885636938นะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสเตียงนะครับแล้วก็7-11 2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะนารีรำพึงจากวงฟลูครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่7ค่ะ
0: แล้วก็เซิร์งโนบิตะไรอันกับบัณฑิตฟิชเชอริงกับแบนโกะนะครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่17ค
0: ่ะ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาน
1: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: ไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

สาระผงประเสริฐนะครับขอบคุณหอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเจอกับตัวเองถึงรู้ครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าค่อยอัปเดตข่าวสารในนั่งสื่อพิมพ์นะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 9นาฬิกาค่ะ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน

0: นพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569อิสราเอลใกล้ยุบสภาอิสราเอลกำลังขยับเข้าใกล้การเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระแรกเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น110ต่อ0เสียงร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการรัฐสภาเพื่อพิจารณาและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จากนั้นจะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาอีกครั้งเพื่อลงมติรับรองอีก3วาระโดยในวาระสุดท้ายจำเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรืออย่างน้อย61จาก120เสียงจึงจะสมบูรณ์หากกระบวนการเสร็จสิ้นคาดว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนหรืออาจขยับเข้าไปใกล้เส้นตายเดิมคือวันที่27ตุลาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตาม
6: โดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: และข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจกระเป๋า
0: บังเอิญมันได้อ่ะเสียงร้องของแอนอรดีนะครับสับปะรดหรืออุจริยาพรหมพฤกษ์นะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายนะครับหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะ02-248-1366ครับ SMS ที่468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของลูกทุ่งมหานครครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้พาดหัวในหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับนะครับเริ่มต้นที่กรุงเทพธุรกิจก่อนนะครับสคช.บอกว่าชี้ครั้งแรกรอบ10ไตรมาสนะครับบ่อนสัญญาณอันตรายนะครับแล้วก็มีการปิดโรงงานพุ่งนะฮ
1: ะ
0: ศูนย์กิจการนะครับในขณะที่บริษัทน้ำมันรายหนึ่งสู้วิกฤตนะครับอัดงบประมาณ 2.3 แสนล้านนะครับลั่นน้ำมันไม่ขาดนะแล้วก็เรื่องของที่ประเด็นธนาคารโลกชี้แรงงานไทยนะครับทักษะสูงแต่ขาดโอกาสนะฮะเสี่ยงจะโดนAI แทนที่นะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับในขณะที่มติชนรายวันครับมีประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับนะฮะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับนะฮะต้องตามกันต่อนะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีพูดคุยกับรัฐกับเอกชนในการสกัดโกงนะฮะแล้วก็มีประเด็นที่มีการห้ามปิดนะฮะข้อมูลนะครับนะฮะเจอรัฐมนตรีให้ยื่นทันทีนะครับนะฮะหมายถึงยื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบทันทีนะครับกกร.ก็แนะนำให้ปรับนะฮะกฎหมาย7กลุ่มนะครับแล้วให้รางวัลการแจ้งสินบนนะครับ 30% ด้วยนะครับอุดช่องโหว่แล้วก็รื้อกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของทางด้านภาคธุรกิจเนี่ยหนุนฟรีวีซ่า30วันนะครับในขณะที่กมธ.ยังคงตามนะฮะเรื่องของรถไฟที่ชนรถเมย์อยู่นะครับและคัดกรองคนขับแล้วก็มีการเยียวยาต่อไปที่จังหวัดตราดนะครับ

ซ้อมรับมือ BM21 ที่ถล่มนะครับชาวบ้านผวานะครับปะทะกับราชสักกัมพูชาเนี่ยโหนที่3นะครับลงไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่ธุรกิจหนุนฟรีวีซ่านี่เขาบอกเชียงใหม่กับสมุยนะที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่

0: นะครับในการต่อรองนะครับค่าลิขสิทธิ์นะในขณะที่ประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังมีในข่าวสดนะครับแล้วก็เรื่องของการจำลองเหตุการณ์นาทีนรกนะครับที่วัดระยะเห็นธงแดงเลยนะครับเรื่องของรถไฟนะครับนะที่เป็นประเด็นหลายวันต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นของพระนะฮะที่บอกว่ามีคลิปลามกของเด็กชายด้วยโอ้แล้วก็เรื่องของประเด็นอุบัติเหตุนะครับในข่าวสดก็มีในขณะที่ Daily News นะครับลงเรื่องของรถไฟจะตรวจนะฮะปัสสาวะปีละหนนะฮะแล้วก็สสสุพนัสท่านก็ออกมาบอกว่ากล้องกทมนะครับเป็นเสือกระดาษนะครับนะฮะเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเราไปตามรายละเอียดดูในขณะที่เรื่องการเมืองก็มีใน Daily News นะครับเรื่องของเปิดทางร้านธงฟ้านะครับที่ช่วยปากท้องเกมไทยช่วยไทยนะครับทาง UN ก็หั่น GDP โลกเหลือ 2.5% นะครับแล้วก็เรื่องของการแก้กรรมก็ยังมีอยู่นะครับที่บ้านป่าซางที่จังหวัดลำพูนนะครับอาจารย์เหยื่อก็ที่ออกมาเปิดโปงนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูในขณะที่ไทยรัฐนะครับเสนอเพิ่มเงินเยียวยานะฮะศพละ10ล้านนะครับในกรณีที่เหตุเกิดนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นนะครับโศกนาฏกรรมที่รถไฟชนรถประจำทางนะครับนะฮะที่มักกะสันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองก็ยังมีประเด็นนี้ในไทยรัฐอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของสถานทูตตามคดีตำรวจอุ้มจีนเทาด้วยนะครับแล้วก็อิหร่านขู่กลับนะครับขยายแนวรบในการตอบโต้สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพระนะฮะที่ทำไม่ดีไม่ร้ายอีกนะครับโอ้โหเป็นประเด็นนะครับแล้วก็เรื่องของการเชียร์แชมป์บอลโลกอีกนะครับในไทยรัฐก็มีเหมือนกันโอ้หลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับอ่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครเหมือนเดิมเลยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอายุ50ถึง75ปีแล้วยังไม่ได้มีแผนอะไรในการดูแลชีวิตตัวเองนะครับสร้างมรดกให้ลูกให้หลานตั้งแต่วันนี้เลยครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญค่ะเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกวันแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกวางแผนการเงินให้กับเราได้ด้วยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเราอยู่ครบสัญญาเราก็มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้ในบ้านปลายได้นะคะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะสมัครง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้นะคะท่านมีอายุ50ถึง75ปีสมัครได้เลยสมัครได้ด้วยตัวเองก็ได้หรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะและที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะกดเลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์ให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะกรณีหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกเนี่ยรับเงินสูงสุดเลย 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะก็รับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยเขาคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ค่ะตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะและที่สำคัญถ้าคุณพ่อคุณแม่เราหรือตัวเราเองเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเรายิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ประมาทในการวางแผนการเงินวางแผนชีวิตนะคะสามารถที่จะสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานของเราได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02 201 4364

0: 02-201-4364นะคะแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินนะคะที่โรงพยาบาลศิริราชด้วย1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยานะคะหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายในการบริจาคสูงสุดก็คือ1ล้านบาทนั่นเองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะและที่สำคัญค่ะควรศึกษาข้อมูลนะคะก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: รีบกดเลยนะครับโทรหาเจ้าหน้าที่เลย02-201-4364ครับ02-201-4364นะครับวันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะเป็นเรื่องราวของคนที่เขาบอกว่าต้องเรียกว่าพี่แล้ว
0: เพราะว่ามีแฟนเด็ก
1: ประมาณนั้นนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงต่อเนื่องนะคะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างครับเรียกพี่ได้ใหม่แล้วก็ผู้บ่าวเท่ากับสาวไวทีนนะครับสองเพลงต่อเนื่องครับ
2: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาเพลง Hit Story นะครับ
1: เพลง Hit Story
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: คุณผู้ฟังครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาที่สวนกีฬาก
3: ำมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตน้องจอกกรุงเทพค่ะ
0: คุณหวังจันยิ้มวิไลที่เป็นประธานการจัดงานนะครับก
3: ็
0: เรียนเชิญชาวลูกทุ่งมหานครนะครับที่ระแวกใกล้เคียงนะครับหรืออยากจะร่วมบุญนะครับ
3: วัตถุประสงค์ค่ะเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนนะคะแล้วก็ชำระค่าที่ดินค่าก่อสร้างอาคารเรียนด้วยค่ะรวมด้วยช่วยกันให้กับนุสรอดุลลอสนะคะโรงเรียนฮาฟิซกรุอ่านนุสลอดุลลอสค่ะตำบลกระเฉดจังหวัดระยองนะคะก็วันเสาร์ที่30พฤษภาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะค่าบัตรนะคะ200บาทเท่านั้นค่ะ
0: นะครับส่วนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับที่อยากให้ชาวลูกทุ่งมหานครนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ร่วมบุญในโอกาสครบรอบ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอบคุณกาแฟเขาช่องนะครับเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับเราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆกันนะครับในวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมเผื่อใครไม่ได้ติดภารกิจก็เดินทางไปเจอกันที่โรงเรียนได้นะครับโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับนะฮะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะก็เป็นการปรับปรุงนะครับอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนซึ่งคุณหมออุชัยเนี่ยมีการบริจาคสีให้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังขาดปัจจัยอีกตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ชั้นวางหนังสือแล้วก็ชั้นวางสื่อการสอนของโรงเรียนด้วยที่เก่าและทรุดโทรมมากนะครับใครอยากจะบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะครับหรือสิ่งอันพลน้อยนะครับนะฮะPower Stainless Steel เขาก็มอบนะฮะชั้นสแตนเลสให้1นะแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะคงต้องทยอยมานะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัท Tesco Engineer นะครับนะฮะพี่หมีพี่จับด้วยร้านนึงเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนะฮะแพ็คกระสาใส่5ด้วยนะครับไอศกรีมโดยน้องอุ้มนะครับกับบางปลาด้วยลูกชิ้นโดยเจสีสามโคกนะฮะก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยนะครับจากสามโคกปทุมธานีนะครับทองม้วนและข้าวสารนะครับโดยบ้านบีคลับนะครับแล้วก็ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบิสกิตด้วยนะครับที่มาร่วมบุญนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีคืนลูกทุ่งมหานครเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างมีนัดจัดรายการใครไปบ้างเดี๋ยวศิลปินใครไปบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะฮะส่วนใครอยากจะร่วมบุญหรือบอกรายละเอียดให้ถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่น้องเมย์ได้เลย022481366นะครับหรือ0814242743นะครับ0814242743นะครับในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครที่ LTM FM 95นะครับ
4: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: กิจกรรมครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอสมทจันทบุรีที่ FM 95.25 ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะได้เจอนักจัดรายการของอสมทจันทบุรีไปช่วยทำกิจกรรมดีๆนะครับนะฮะกิจกรรมในโอกาสครบรอบนะครับ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ด้วยนะครับวันนี้เรามีศิลปินในโครงการเพลงช่างเผือกชื่อเก่งบางเต่งนะครับเพลงชื่อสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่มาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขา
6: หรือโทร1746
5: ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ปวดท้อง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหา

0: เพลงนี้นี่ต้นฉบับเป็นเสียงร้องของวงพิงค์นะครับนักร้องนำนี่เป็นบุตรสาวของอาจารย์ธินกรทิพมาซึ่งเป็นอดีตนักจัดรายการของคลื่นลูกทุ่งมหานครด้วยแล้วพี่พิไทยเปิดนี่เคยนำมาโคเวอร์ใหม่ด้วย
1: เป็นแนวแบบเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
0: เป็นลูกทุ่ง
1: งั้นพรุ่งนี้พี่ร้องของพี่วิทย์ได้ไหม
0: ไม่ได้
1: เมื่อกี้เป็นพี่พิงค์แล้วนะเมื่อกี้พี่ว่าสุเป็นพิงค์นิดนึงนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์มากๆเลยนะคะ
0: นะก็พอร้องตามได้ถ้าเป็นสตริงแบบ
1: อุ๊ยอันนี้สมัยหนูน่าจะอยู่ปฐม
0: เลยพอได้อยู่นะนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราส่งต่อนะครับให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับ

0: วันนี้คงต้องปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับเช้าๆแบบนี้นะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงพ่อปราโมทนะคะท่านบอกว่าเราแผ่เมตตาแผ่เพื่อตัวเราเองทำให้เราไม่ไปโกรธเขาอาฆาตพยาบาทเขาความดีมันเกิดขึ้นที่ตัวเราส่วนเขาจะเป็นยังไงมันกรรมของเขากิเลสของเขาค่ะ
0: วันนี้เอสเมสที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครสุภิตปิดท้ายนะครับ
2: มหานครสุภิต
0: ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับไอ้ทุยนะครับเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์ครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับพิมดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อพรุ่งนี้เรา2คนมาใหม่นะ7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา10:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันให้ออกจากราชการ4ตำรวจอุ้มชาวจีนเรียกรับเงินและอิสรภาพความคืบหน้าเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวจีน5คนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ว่าถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนทั้ง5คนให้การว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่2 นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ $10,000หรือ $300,000ซึ่งมีชาวจีน2รายโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหาแล้วรายละ $2,000รวมเป็นเงิน $4,000หรือประมาณ $120,000นอกจากนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัวได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้ยังไม่ถูกควบคุมตัวสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายจับกุมชาวจีนข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ภายในบ้านพักและเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าต้นสังกัดพิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีและฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วแล้วตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาวต่างชาติทั้ง5คนพบเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีพฤติการลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาบ่อยครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์หลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมมุ่งหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนายชารัตปาวกนันรองโฆษกสำนักงานตำรวจขอไปค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุศนีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดแก่อันตรายสุขภาพและจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทและต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงไปในขวดนมหากบุคคลใดหรือแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงได้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: จะดี
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะจาก3สาวเลยนะคะแหมวันนี้มาอารมณ์แบบว่าช้ำรักนิดนึงนะคุณผู้ฟังเนาะน้ำใต้ข่าวจากพี่หญิงทิติการนะคะตามมาด้วยรักนี้ไม่มีลืมค่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะและปิดท้ายกันด้วยจำจนตายค่ะจากน้องหลิวอาจารยานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพิมดามาดูแลคุณผู้ฟังแล้วมาแล้วมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมแล้วเพ้อๆแป๊บเดียวคุณผู้ฟังจะสิ้นเดือนกันอีกแล้วนะคะเข้ากับเพลงพี่ฝนพอดีเลยฉันกำลังลำบากฉันกำลังลำบากนะลำบากเลยช่วงนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปเนาะคุณผู้ฟังวันนี้ดูแลกันนะคะจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะใครมีเพลงอะไรอยากฟังนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยค่ะหลังไมค์ค่ะอยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะและ SMS ค่ะเช่นเคยเลยที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้นะคะอยากจะเชียร์ด้อมไหนบ้านไหนนะคะคุณแม่ของลูกชายลูกสาวคนไหนก็สามารถเชียร์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับเบอร์ SMS นะคะรวมไปถึงนะคะ Facebook Fanpage ค่ะที่ LTM FM 95นะคะเข้ามาแล้วช่องทางนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรถไฟสายนี้นะคะปลอดภัยแน่นอน 100% ค่ะเพราะว่าคนขับตอนนี้นะคะนอนน้อยแต่สติไม่ค่อยเต็มนะไม่พูดเล่นพูดเล่นนะคะยังมีสติดีอยู่นะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟมาเลยเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังทักทายพี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่วิรัตทองอยู่บอกว่าฝากแจ้งหน่อยครับดีเจตอนนี้เนี่ยรถนะคะถนนกาญจนามุ่งหน้าบางปะอินรถติดเป็น10กิโลแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือยังไงนะคะใครจะเดินทางเส้นทางนั้นยังไงก็เช็คสภาพการจราจรนิดนึงวางแผนการเดินทางด้วยนะคะพี่เกินไกรกิจลาดค่ะพี่ปรีดาบอกว่าที่จังหวัดตราดฝนเริ่มตกลงมาแล้วครับพี่ณรงค์ยินดีค่ะพี่เทพพญาผู้ปราบมารพี่กล้วยชูภัยแม่อ้อยจากรังสิตค่ะทักทายมาพี่จุ๊บแจงนะคะสวัสดีด้วยนะคะเดี๋ยวนะขอถามหน่อยได้ไหมพี่ออยใช่ไหมคะพี่ออยคือเป็นลูกสาวของแม่อ้อยป่ะใช่ไหมจะได้เวลาเรียกเราจะได้เรียกทั้งคู่เลยพี่ออยแม่อ้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่มาลีกิตทวีด้วยนะคะพี่กฎชมนแก้วเรืองนะคะพี่กล้วยชูภัยทักทายกันไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะพี่สุภาพค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่พีระเดชดีกลางด้วยนะคะใครที่ทักไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะทักมาใหม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะข้อความมันเด้งแล้วหายเลยตอนนี้นะคะไม่สามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะเชฟพงเจนีอร่อยซอย59พี่สันทัศน์นะคะน้องมังกรนะคะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะพี่อินแถนพี่มนตรีเหล่าชรามาครับมาครับนะคะพี่กฎชมนทักทายแล้วเมื่อกี้นี้พี่ประเสริฐนะคะพี่สายทองหูตาไม้พี่ประยงนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนหัวไปด้วยคนครับนะคะแล้วก็ยังมีพี่ออยใช่ไหมพี่ออยลูกสาวแม่อ้อยนะคะเวลาทักเนี่ยทักทั้งคู่เลยนะน่ารักทั้งคู่เลยนะคะพี่กล้วยชูภัยนะคะพี่น้อยบ้านเกาะบอกว่าวันนี้แถวซอยมังกรยังไม่มีฝนจ้านะคะพี่ลิสาโรซาพี่โสพลแจ้งแสงทองนะคะพี่พีระเดชดีกังนะพี่ปูดินันท์พล

ว่างบอกเมื่อวานขึ้นรถไฟไม่ทันนะคะมาขึ้นวันนี้แทนเนาะแล้วก็ยังมีพี่ประเสริฐนะคะบอกว่ารามินทามินบุรีก็ติดเป็น10 กิโลเหมือนกันครับมันน่าจะเป็นเส้นทางแบบมุ่งหน้าออกใช่ไหมเพราะว่ารามินทาแถวๆนั้นมันก็ไปทางนู้นน่ะมันก็จะไปทางขึ้นวงแหวนมอเตอร์เวย์อะไรเส้นทางนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะนะน่าจะเกี่ยวข้องกันเนาะพี่เทวีนะคะแล้วก็ยังมีพี่ประสงค์บอกรอด้วยครับรอด้วยครับคุณพี่สุวรรณยาคนสวยวันนี้ทักถูกต้องถูกคนแล้วเมื่อวานนี้มีพี่สุจากฮอลแลนด์อีกท่านหนึ่งนะคะไปทักเขาว่าพี่สุวรรณยาดูนะเรียกผิดเรียกผิดนะคะพี่รักน้ําแมวอ้วนด้วยนะคะพี่ขนมหวานสามพี่น้องเกหะมับตะพุดนะคะแล้วก็ยังมีเชฟพงเจนีอร่อยซอย59บอกขึ้นรถไฟไปแล้วครับนี่พี่นูเด็กเส้นเส้นสดนะคะขนมจีนลาดพร้าว101ด้วยพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่แอนอลิสนะคะพี่หวานใจคนใกล้คุณแม่เก่งแก้วดำรงกิจมั่นพี่มารุตค่ะพี่จิตตพงศ์นะคะบอกน้องพิมดาขอเพลงด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวดูให้นะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาเนาะนะคะพี่ซับในดินสีในน้ำบอกไปด้วยคนค่ะนะคะพี่สุวรรณยาบอกวันนี้ซักผ้าไปด้วยฟังไปด้วยโอ้วันนี้เคลียร์บ้านเนาะพี่สุเนาะนะเปิดเพลงถูกใจขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์ก็มาเห็นไหมเนี่ยมอร์นิ่งค่ะพี่สุนะมาแล้วนะคะแล้วก็มีพี่นิ่มด้วยรายงานตัวพี่ณัฐพงษ์นะคะพี่สาครอุ่นอารีนะคะพี่ตุ้มรามอินทาบอกรามอินทาแดดแจ้งจ้าแดดแจ้งจังปังเลยนะพี่เนาะพี่สุภาพด้วยนะคะพี่สายชนพี่พัชราสุขล้วนพี่พานุนะคะแล้วก็ยังมีพี่แสงเดือนแถลงกันนะคะบอกเมื่อวานนี้มารอขึ้นรถไฟตกทั้ง2ขบวน3ขบวนเลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมบัติจากคลองถ้ำกระบี่บอกเห็นแดดแล้วครับวันนี้นะคะเอาล่ะหมดหรือยังพี่พานุทักทายแล้วเนาะพี่สายชนนะคะสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วล่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะใครที่ตกรถไฟนะคะในรอบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามีอีกนะคะเอามีพี่มิมี่ด้วยพี่นิรมัยวารินพี่สุรยุทธ์ด้วยพี่อ้อยใจมาคุ้มนะคะนี่ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะเดี๋ยวขบวนรถไฟมันจะยาวเกินไปนะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วค่ะพิมดามาเล่าพิมดามาเล่าพิมดามาเล่าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายคุณยายนะต้องใช้คำว่าคุณยายเพราะว่าคุณยายเนี่ยอายุ81ปีแล้วนะคะผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคุณยายสตรีมเมอร์คืออะไรรู้ไหมก็คือนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พากไปด้วยเล่นไปด้วยพากไปด้วยแล้วก็ขึ้นหน้าเราไปด้วยกล้องเรานะคะแล้วก็พากไปพร้อมๆกับภาพเกมมันจะมีจอเล็กๆที่เป็นหน้าของเราเนี่ยแล้วเราก็พากไปเล่นเกมไปอย่างงี้นะคะแล้วก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาดูเยอะแยะมากมายซึ่งก็จะสามารถสร้างรายได้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสตรีมเมอร์ค่ะนะคุณยายเนี่ยนะคะคุณยายชื่อแกรมมาคุณยายแกรมมาแฮกเกอร์สนะคะเขาเป็นสตรีมเมอร์ค่ะวัย81หาเงินค่ารักษาโรคมะเร็งให้หลานชายโอ้น่ารักเนาะต้องงุนงงอย่างหนักเลยนะคะหลังจากที่อยู่ดีๆถูกหน่วยตำรวจแล้วก็หน่วยสวาทค่ะบุกบ้านในยามวิกาลนะคะในขณะที่คุณยายเนี่ยนะคะตอนนี้มีผู้ติดตามใน YouTube กว่า 600,000 คนแล้วค่ะเขากำลังสตรีมเกม Minecraft อยู่นะสตรีมเกม Minecraft อยู่นะแล้วก็นอนหลับไปจูจ่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่พร้อมไฟฉายแล้วก็ปืนไรเฟิลนี่บุกเข้ามาเลยค่ะโหคุณยายเลยบอกว่าฉันนอนหลับอยู่ไม่อยากตื่นเลยแล้วตำรวจนี่ก็เข้ามาในบ้านพวกเขาปิดประตูให้ฉันอยู่ข้างนอกนะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็สนุกดีนะเพราะว่าลูกๆหลานๆก็เข้ามากอดฉันฉันไม่ค่อยได้รับความสนใจแบบนี้มาก่อนเลยจากนั้นนะคะจากนั้นน่ะตำรวจนะคะฉันก็ได้นั่งรถตำรวจค่ะฉันไม่เคยนั่งรถตำรวจมาก่อนเลยแล้วทุกอย่างมันก็จบลงค่ะฉันก็เลยกินยาแก้ปวดหัวแล้วก็ไปนอนซะ นี่คุณยายกล่าวนะคะพิมดาไม่ได้กล่าวเองสรุปแล้วนะคะก็คือมีรถหน่วยสวาทมาถึง5คันรถตำรวจอีก20คันโอ้โหแล้วก็โดรนอีก1ลำค่ะมาที่บ้านของคุณยายซึ่งสาเหตุคาดว่านะคะมาจากการแจ้งความเท็จที่สตรีมเมอร์หลายคนเคยโดนมาก่อนหน้านี้นะคะสงสัยก็ได้ยินเสียงปืนใช่ไหมตอนคุณยายเล่นเกมอ่ะใช่ไหมแล้วก็คุณยายก็พากไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยแกไปทางนี้ซ้ายไปปืนมาบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งอะไรอย่างงี้ด้วยคนข้างบ้านก็เลยแจ้งความซะเลยคุณยายแอบทำอะไรอยู่ในห้องอะไรอย่างงี้ด้วยสรุปแล้วนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเป็นการ

แจ้งความเท็จนะคะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของคุณยายที่ได้นั่งรถตำรวจเนาะแล้วก็มีหลานๆมากอดอะไรอย่างนี้คุณยายรู้สึกดีรู้สึกเป็นที่สนใจนะคะวัย81ปีแล้วเล่นเกม Minecraft อยู่เลยเป็นนักสตรีมเมอร์อยู่เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยคำถามนี่ถามคุณผู้ฟังกันดีกว่านะคะถ้าคุณผู้ฟังเลือกได้คุณผู้ฟังอยากมีอายุถึงเท่าไหร่และเพราะอะไรนะคะอันนี้เป็นคำถามที่เราชอบคุยเล่นกันบ่อยๆจริงๆนะนี่ถ้าเราเลือกได้จริงๆนะฉันอยากอยู่แค่อายุเท่านี้พอฉันไม่อยากอยู่แก่ไปกว่านี้หรือบางคนก็อยากอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุผลต่างกันคุณผู้ฟังลองส่งคำตอบเข้ามาบอกนะคะทาง Facebook Live นะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะเดี๋ยววันนี้คำตอบของใครโดนใจนะคะเดี๋ยวพิมดาให้คุณผู้ฟังฟังเพลงกันไปเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ02-248-1366ค่ะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะถ้ามีเบอร์โทรกลับไปทำยังไงรับสายด้วยนะ

โลกทั้งใบนะคะจากพี่เล็กรัชเมธด้วยนะคะเดี๋ยวทวนคำถามอีกรอบนึงนะคะสามารถตอบมาได้เลยในคอมเมนต์นี่แหละค่ะตรงไลฟ์สดกันอยู่นี่นะคะคำถามเนี่ยถามว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเลือก

0: ได้นะคะคุณอยากมีชีวิตนะคะถึงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เพราะอะไรด้วยนะคะส่งคำตอบมาบอกกันได้เลยนะคะแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะนะคะถ้าเกิดวันนี้คำตอบของใครโดนใจเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันไปเลยค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ผมเลยชัยยะทัศน์อยู่อุดรครับ
0: พี่ชัยยะอยู่อุดรใช่ไหมคะพี่ชัยยะ
3: ครับ
0: เคยคุยกันหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ย
3: ยังไม่เคยหรอกครับ
0: เคย
3: ไปทั้งตอน4-5 โมงเย็นนะครับ
0: โอ้นี่ครั้งแรกเลยที่เราได้คุยกันเนาะพี่ชัยยะเนาะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่คะ
3: อ๋อตอนนี้กำลังเตรียมตัวไปอุดรไปธุระกับแฟนนะคร
0: ับ อ๋อไปธุระใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหม
3: อ๋อผมเป็นพิการครับตอนนี้ผมกินเงินทุกคนละภาพครับ
0: อ๋อเหรอคะขอโทษทีนะพี่ชัยยาพิการด้านไหนเอ่ย
3: แขนขวาครับ
0: แ
3: ขนขวาเป็นสโตรกครับ
0: โอ้เป็นกันเยอะเลยเนาะโรคนี้เนี่ยนะเป็นสโตรกใช่ไหมแล้วก็แขนขวาซี่ขวานี่ก็คือ
3: แขนขวาแต่ขาผมยังพอเดินได้ครับ
0: ค่ะอ๋อยังพอเดินได้
3: ทำไร่ทำนาครับทำไร่ทำนา
0: ก็ทำไร่ทำนาไปถ้าเกิดว่าวันไหนว่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ครับผมทำไร่ครับ
0: ทำไร่อะไรคะ
3: ไร่มันครับไร่มันฝรั่งแล้วก็ทำนาด้วย
0: ทำไร่ทำนาใช่ไหม
3: ครับ
0: อ๋อไร่มันสำปะหลังนี่ตอนนี้นี่เป็นฤดูของมันสำปะหลังหรือยังคะหรือมันออกทั้งปีหรือยังไง
3: มันออกทั้งปีครับแล้วแต่เราจะขุดต้นไหนครับ
0: อ้าวเหรอคะคือยังไงเราก็ไปปลูกไว้ปลูกต้นมันไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ครับครับ
0: แล้วก็ถึงเวลา
3: เราอาศัย6-8เดือน9 เดือนแล้วก็ขุดแล้ว
0: มันก็ใช้เวลาเติบโตสักประมาณ8-9 เดือนอย่างงี้เนาะ
3: ครับ
0: แล้วเราก็ไปขุดเอางี้ใช่ไหมคะก็ยังแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานได้อยู่เลยเนาะพี่ชัยยะเนาะ
3: ครับ
0: ยังแข็งแรงดีนะ
3: ครับ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะ
3: ครับ
0: เนาะเขาเหมือนร่างกายเขาส่งสัญญาณมาแล้วอ่ะนะ
3: คร
0: ับ นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทำธุระกับแฟนใช่ไหม
3: ครับ
0: นะคะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ชัยยะนะ
3: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: เพลงฮักพอกำกาอะไรของต่ายวัฒนธรรม
0: ฮักพอเป็นพิธี
3: ฮักพอเป็นพิธี
0: ถ้าฮักพอเป็นพักพอกำกานี่อีกคนหนึ่งเลยนะอีกเพลงนึงเลยนะ
3: บอก
0: เนาะเอาของพี่ต่ายอรทัยนะ
3: ครับครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณพี่ชัยยะมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวหิวใจนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: นี่แหละค่ะเสียงปรบมือแล้วก็พวงมาลัยดอกไม้สวย
1: เสียงร้องจากพี่ตะกะแตนชลดานะคะชื่อเพลงว่าขอจองในใจแบบเป็นฟีลแบบเล่นสดๆเลยเนาะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นนักดนตรีที่เป็นแบบครูอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะมาเล่นให้นะคะฟังจากเสียงแล้วด้วยนะคะเสียงฟังจากสำเนียงการเล่นนะคะหยิบมาฝากกันค่ะนะคะในงานมหานครบิ๊กไลฟ์ค่ะตอนทิศเก่าทำใหม่นะคะที่ห้องออดิทอเรียมค่ะที่บมจ.อสมท.นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2550นั่นเองค่ะมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณผู้ฟังคะนะพูดถึงคำถามวันนี้เนี่ยนะเราก็ถามกันเล่นๆใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าชีวิตคุณเลือกได้เนี่ยนะคุณอยากจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วมันเลือกไม่ได้นะสิคุณผู้ฟังเพราะว่า อะไรจะเกิดก็มันก็จะเกิดนะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบางทีก็ไม่คิดเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการวางแผนนะคะทางการเงินเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานหรือว่าคนข้างหลังเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรื่องที่เล่าไปตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมที่คุณยายวัย81ปีเนี่ยเขายังเป็นสแกมเมอร์ไม่ใช่สแกมเมอร์พูดผิดเป็นนักเขาเรียกอะไรอ่ะคนเล่นเกมอ่ะเพื่อที่จะหาเงินหารายได้ให้กับหลานนะคะให้กับหลานที่เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิอายุต้อง81แล้วยังต้องนั่งหาเงินกันอยู่เลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะได้ทำประกันตัวนี้เอาไว้นะคะวางแผนทางการเงินเอาไว้เรียบร้อยถ้าวันใดวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปก็ไม่ต้องห่วงลูกหลานแหละนะคะเขาก็จะมีเงินเก็บเงินก้อนเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองกันต่อไปได้นะคะที่ประกันตัวนี้เลยค่ะนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่นะคะก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะมาวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะคะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรเลยค่ะ02 201 4364สมัครง่ายๆนะคะสมัคร

ได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วนะคะก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ02 201-4364เดี๋ยวย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะค่ะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหักอยู่จนครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจค่ะโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาโทรได้เลยค่ะตอนนี้ก็โทรได้นะ02 201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะคะ1กรมธรรม์เนี่ยช่วยได้นะคะเท่ากับ100บาทเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเอง

0: พิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจีนอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารว่า

Clarity เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะช่วง 10:53 นาทีช่วงท้ายแล้วนะคะยังเหลืออีก1เพลงค่ะรอคุณผู้ฟังอยู่แต่ไม่แน่นะอาจจะได้ถึง2เพลงเลยนะเนี่ย
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ให้ด้วยนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้สมเหมาจากคนด่านเกวียนเอ๊ะสมเหมาไปว่าอะไรนะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเพลงค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังพบ2พนักงานมีสารเสพติดผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้ที่มีผลสารเสพติดในขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจจำนวน141รายพบผลตรวจมีสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลตรวจการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขนายอนันต์โพนินแบงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนญาติเหยื่อรถไฟเตรียมรับร่างน้องแอลกลับเชียงใหม่พี่ชายเผยเป็นเสาหลักครอบครัวบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังครอบครัวของนางสาวแอลอายุ33ปีหรือน้องแพรวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแพร่นายธิติกรจงจิตอายุ37ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าน้องแพรวเป็นคนขยันทำงานและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวที่ผ่านมาทุ่มเททำงานคลินิกความงามและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการคลินิกแห่งใหม่แต่กลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้กับใครอีกเพราะเป็นความสูญเสีย

0: เสียที่กระทบทั้งครอบครัวอย่างมากทั้งนี้ครอบครัวได้เดินทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารเพิ่มเติมที่สน.มักกะสันก่อนเตรียมนำร่างของน้องแพรวกลับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเซทบย้ำคืนที่45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีเจรัตอดีตภรรยากำนันขอคืนที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วซึ่งอยู่ใน45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนได้จากกัมพูชาว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางเจรัตมีสิทธิ์ที่จะได้คืนหรือไม่เสนาธิการทหารบกกล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยส่วนที่อ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่เสนาธิการทหารบกย้ำว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อจริงและไปดำเนินการตามขั้นตอนตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้สหรัฐสั่งฟ้องอดีตผู้นำคิวบาข้อหาฆาตกรรมนายท็อดแบรนด์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาฆาตกรรมถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายคาสโตรกลุ่มอำนาจมานับตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับเป็นผู้การปฏิวัติเมื่อปี1959ข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องนายคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบามา5คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ปี1996เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกคาสโตรวัย94ปีถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงทั้งนี้นายคาสโตรเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณะในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาได้เดินทางออกจากประเทศหรือจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กลับมาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: มาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าชั่วโมงนี้เราจะรับ1สายหน้าใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้เขามารอแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนนะสวัสดีค่ะ
9: ค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
9: หมูค่ะ
8: พี่หมูจากจังหวัดอะไรคะ
9: จังหวัดตากค
8: ่
9: ะ
8: ไหนลองแนะนำตัวแบบมิสแกรนซิ นางสาวหมูจากจังหวัดตากนี่ใช่ไหม
9: หมูตาหาเรื่องจังหวัดตาก
8: ตากตราดเหรอ
9: ตาก
8: ชื่อพี
9: ่ตากตากเนี่ยค่ะ
8: ตากใช่ไหมก็ตากไงตากตากผ้าอย่างนี้ใช่ไหมภาคเหนือใช่ไหมคะพี่หมู
9: ตากผ้าเลยค่ะตากผ้าตากผ้าให้แห้งอย่างนี้นะ
8: เออนะพี่หมู

0: โอ้ยอยู่จังหวัดตากใช่ไหมแล้วตอนนี้สภาพอากาศที่นู่นเป็นไงบ้างคะ
1: อ๋อมันก็บางวันก็เช้ามาก็แดดแป๊บหนึ่งก็ร่มๆแล้วก็เอียกแล้วก็ตอนซอก
0: ฝนใช่ไหมช่วงนี้ภาคเหนือก็ฝนเน
1: า
0: ะ
1: เคลื่อนนะคะ
0: นะคะเป็นแบบนี้นะทุกจังหวัดแทบจะทุกจังหวัดเลยเนาะช่วงนี้นะเข้าสู่หน้าฝนแล้วและพี่หมูนี่ชอบให้ฝนตกไหม
1: ชอบไห
0: ม
1: ก็ชอบนะคะ
0: ชอบใช่ไหม
1: ฝนตกดีกว่าร้อน
0: ดีกว่าร้อนเนาะมันไม่ได้กระทบต่ออาชีพของเราใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วพี่หมูทำงานอะไร
1: แต่ก่อนอยู่ที่สมุทรปราการ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้มาอยู่ที่นี่หรอก
0: อ๋อ
1: พอดีมาได้แฟนที่นี่
0: ก็เลยไปอยู่ที่นู่นเลยแล้วก็แล้วทำงานอะไรไหมฝนตกนี่มันกระทบกับการงานเราไหม
1: ปลูกถั่วดินขายสนใจพักได้นะคะ
0: ถั่วดินเหรอคะคือยังไงนะพี่หมูอีกทีสิ
1: ปลูกถั่วดินนะคะ
0: ปลูกถั่วดิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถั่วดินนี่มันคืออะไรหนูไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะ
1: ถั่วดินนะคะถั่วลิสงนะคะ
0: โอ้ถั่วลิสงอ๋อเข้าใจแล้ว
1: ถั่วดิน
0: อ๋อคน
1: เรียกตามเขาเหรอพี่
0: คนที่นี่เขาเรียกว่าถั่วดินก็คือถั่วลิสงแบบถั่วต้มเอาไปต้มขายต้มกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ปลูก
1: บางคนก็ซื้อแล้วไปอบอย
0: ่
1: างนี้ก็มี
0: อ๋อปลูกเยอะไหมคะ
1: ปลูกประมาณไร่หนึ่ง
0: โอ้ถือว่าเยอะมากเลยเหมือนกันเนาะ
1: แล้วก็ปลูกข้าวด้วย
0: ข้าวด้วยใช่ไหม
1: อีกไร่นึงก็ปลูกข้าวอีกไร่นึงก็ปลูกถั่วดินอย่างเงี้ยค่ะ
0: แปลว่าก็ชอบฝนอยู่เพราะว่าถั่วดินก็ต้องการฝนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ข้าวก็ต้องการเหมือนกัน
1: ซื้อเครื่องสูบน้ำมาอย่างเงี้ย
0: ค่ะอ๋อมาเผื่อว่าถ้าเกิดฝนลงเยอะเกินแล้วก็จะได้สูบน้ำออกได้อะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: นะคะวันนี้พี่หมูอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ไก่จ๋า
0: เอ้าชื่อหมูแต่อยากฟังเพลงไก่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอยากฟังเพลงอะไรก็ได้เรื่องของฉันใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะคะวันนี้อยากฟังเพลงไก่จ๋ามอบให้ใครไหมคะ
1: มอบให้วิชิต
0: ค่ะ
1: ปิว
0: เขาคือใครอ่ะ
1: เขาคือแฟนพ่อ
0: เขาคือคนข้าง
1: แต่เขาคงไม่ได้ฟังหรอก
0: ทำงานอยู่ใช่ไหม
1: เพราะว่าเราเอาวิทยุมาแล้วว
0: ิทยุอยู่ที่เราแต่ขอเพลงให้เขาอ
1: ยู่ที่บ้านเขาไม่ได้ฟังหรอก
0: น่ารักดีแล้วพี่หมูทำอะไรที่ไหน
1: พ่อแฟน
0: อ๋อไปทำธุระเหรอคะ
1: ก็มาปลูกเห็ดถั่วดินนี่แหละค่ะ
0: อ๋ออยู่
1: ยังอยู่ในนาอยู
0: ่แต่เขาอยู่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เขาเปิดทาง
1: วิทยุมา
0: ให้เขาเปิดทางโทรศัพท์เอานะคะได้เลยพี่หมูเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมดานะคะ
1: ค่ะ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายก่อนพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: อาการอะไร
1: คัน
0: น่ารักมากเลยอุ้ยตอบถูกอันนี้เก่งนะเนี่ยบักทีเรียและเชื้อรานะคะเป็นสาเหตุของอาการคันนะคะขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยที่วันนี้โทรมาหน้าไมค์นะสนุกสนานจังเลยโทรมาบ่อยๆนะคะพี่หมูนะ
1: จ้า
0: ขอบคุณได้เลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: เอาล่ะพี่หมูขอเพลงไก่นะคะเอางี้เดี๋ยวพาเรทชุดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะคะเพราะพิมดายังไม่ได้เลือกเพลงเลยนะมีเพลงไก่จ๋าเพลงเดียวเดี๋ยวรอฟังไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นพาเรทชุดอะไร

ตกลงแล้ว4เพลงพาเรทชนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมีใครทายถูกบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของชื่อคนค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่ผู้ชายนะผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาพูดถึงผู้หญิงที่เป็นชื่อทั้งหลายนะคะชื่อเยอะมากเลยนะแต่ละเพลงเนี่ยนะคะไก่จ๋าค่ะแล้วก็ตามมาด้วยรักติ๋มคนเดียวนะคะจากคุณอาสายันสัญญานะคะตามมาด้วยคิดฮอดทุกคนค่ะจากไอ้มันแคนแก่นคูนอุ้ยเพลงนี้มีหลายชื่อมากเลยคิดถึงทุกคนเลยนะคะและปิดท้ายกันด้วยน้องจิ๋มนะคะเขียนจดหมายไปหาน้องจิ๋มนะคะจดหมายลาจิ๋มจากพี่แจ็คธนพลนะคะนี่เลย4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ

0: ชื่อสาวนะคะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: อ้าวล่ะค่ะคุณฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2แล้วนะคะหลังไมค์ค่ะยังคงอยู่กับน้องรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะเลือกเอานะคุณผู้ฟังนะว่าวันนี้เนี่ยจะคุยกับรถเมย์หรือจะขึ้นรถไฟไปกับพิมดานะรถเมย์กับรถไฟอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้วก็นะคะ SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะก็ยังคงที่จะส่งข้อความนะคะเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะและยังมีอีก1ช่องทางเนาะทางFacebook Live นะคะช่องทางนี้เนี่ยนะคะก็สามารถเข้ามาชมนะคะทั้งภาพและเสียงเลยนะคะพูดคุยเม้ามอยกันมาได้เลยคุณผู้ฟังช่องทางนี้นะคะแล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามได้ด้วยนะคะคำถามวันนี้ค่ะถามว่าถ้าคุณเลือกได้เนี่ยนะคุณอยากมีชีวิตเนี่ยถึงอายุสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เพราะอะไรนะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคำตอบของใครโดนใจนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้เนี่ยรถไฟมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้ก็มากันเพียบเหมือนกันนะเนี่ยเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่วันวิสาสุโขทัยยายแสงบางนาพี่ดาด้าโรงงานยางยืดพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่จิ๋วแปดริ้วพี่จิ๋วแปดริ้วนะคะพี่เพชรวัดหงทองประโชมนครนายกพี่หนุ่มเหลือน้อยจากแพร่พี่สีจากอุดรลุง935ปากคลองตลาดปากิ่งบางปะกงขนมไทยยางตลาดกาฬสินธุ์พี่อัมพันธ์บางปูนี่พยายามจะเรียกเป็นแบบว่ารับแรปนะคะหลังใหม่นะส่วนทาง Facebook Live ค่ะนะคะน้องแวนแวนว้าวมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่นุเด็กเส้นสดด้วยนะคะแล้วก็มีอีกแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังนะคะมีพี่ปรีชาผลสุขค่ะนะคะพี่เรินเรินพี่มาลีกิตทวีนะคะแล้วก็พี่ขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาบตะพุธเดี๋ยวนะอ๋อพี่ขนมหวานนี่จะอยู่เคหะมาบตะพุธเนาะแล้วพี่ขนมไทยล่ะเขาอยู่ที่อะไรยางตลาดแหละคะพี่ขนมไทยยางตลาดอยู่กาฬสินธุ์อยู่คนละจังหวัดกันขายขนมเหมือนกันใช่ไหมพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่นะคะน้องมังกรนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินเรินนะคะพี่พิพัฒน์ผลเพิ่มพี่สุวินสุรินบูนคุณแม่ปัทมาคนสวยนะคะคุณแม่วันนี้มีเมนูอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะให้พวกเราได้ลอกกันบ้านมื้อเที่ยงกันหน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่หมวยรัตนากรพี่จิรายุค่ะนะคะพี่แสงเดือนแถลงการทันแล้วนะพี่แสงเดือนนะเขาบอกเขาไม่ทันเลยสักรอบหนึ่งพี่แสงเดือนบอกไปด้วยค่ะจะไปลงอุตรดิตถ์ค่ะพี่ภพศรีวงศ์นะคะพี่หมวยรัตนากรด้วยนะคะทักทายไปแล้วเมื่อกี้นี้พี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์นะคะพี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวพี่ลิสาโรซ่านะคะพี่ปีชาทักทายกันแล้วนะคะมาอีกค่ะมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจอดรอคุณผู้ฟังกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่พบบอกไม่ได้เข้ามาดูหลายวันเลยติดธุระใช่ไหมคะมาแล้วค่ะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังกันแล้วค่ะพี่เลิฟวัชรพรด้วยนะคะมีอีกไหมหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงนะคะเช็คมีเช็ครายชื่อด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่พิมดาดูมันจะเช็คได้แต่รายชื่อมันจะไม่สามารถที่จะอ่านข้อความได้มีสองแบบนะคะมีแบบอ่านข้อความไปด้วยอ่านชื่อไปด้วยนะคะกับเช็คเฉพาะรายชื่อนะถ้าเช็คเฉพาะรายชื่อตอนนี้เนี่ยหมดแล้วล่ะค่ะนะมีแค่นี้เนาะไม่มีใครมาเพิ่มแล้วนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นรถไฟไปก่อนนะพี่นิรมัยวารินแหมกระโดดขึ้นทันพอดีเลยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณแม่ปัทมาบอกว่าวันนี้มีปลาส้มทอดค่ะแล้วก็มีชานมไม่หวานค่ะปลาส้มนี่ต้องยัดไส้เป็นข้าวเหนียวด้วยนะอุ้ยอร่อยเนาะคุณแม่เนาะแล้วก็ทอดแบบร้อนๆพี่หนูเพียรพกากุลมาแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่โตเหน่อมาฝากกันอีกแล้วนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกัน

็นเพลงที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะไม่มีบ้านไม่มีรถยนต์แล้วก็ไม่มีแหวนไม่มีทองไม่มีอนาคตนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีใจมีแรงบันดาลใจในการสู้นะคะยังไงใครที่ยังไม่มีอะไรเราไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเราสามารถสร้างด้วยมือของเรานะคะทำกันต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเรามีแรงบันดาลใจในการสร้างนะคะเราก็ทำกันต่อไปเนาะมีคนที่รออยู่ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เจอแล้วนะคะคนที่เขาไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับเรานี่ก็ต้องเก็บเขาเอาไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาน่าจะรักเราจากใจจริงนะคะอ่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรค่ะจากโตเหน่อนะคะสังกัดเสียงเพลงของโจรคำร้องทำนองนะคะได้พี่ปอนิพนธ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ตะวันเพชรรัตน์นะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ต้องขอกันเข้ามาเยอะๆเนาะนะคะชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรจากโตเหน่อใครอยากซัพพอร์ตศิลปินพี่โตเหน่อก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะจอกพี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและ

0: ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นี่เลยค่ะ2เพลงนะคะจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละช่วยกันเลือกมานะคะเต้ยก่อสร้างค่ะจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะก็มีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาด้วยนะคะคุณแม่อ้อยนี่จัดให้คุณแม่อ้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะมีนารีรำพึงด้วยนะคะอู้เพลงนี้ก็ขอเข้ามาเยอะเลยวันนี้นะคะพี่ณัฐพงศ์ก็ขอมายายแสงบางนาก็ขอมาด้วยนะคะนารีรำพึงเนี่ยสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่7เลยนะคะแล้วก็เต้ยก่อสร้างก็ยังอยู่ในมหานครชาร์ตอยู่นะคะฮิตที่13นั่นเองค่ะ2เพลงค่ะจัดให้นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: เมื่อกี้ฟังเพลงพี่จ่อยโรมิตนะก็เพิ่งแบบว่านั่งตั้งใจฟังนะมีแบบในช่วงบางช่วงบางตอนในเนื้อเพลงนะเขาบอกว่าตกจากที่สูงประจำเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะทุกอาชีพเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วสำหรับใครที่มีอายุมากแล้วด้วยและยังต้องทำงานแบบเนี้ยนะคะเสี่ยงเหมือนกันเนาะที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะคะวางแผนกันหรือยังในเรื่องของการเงินนะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะอายุมากแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ถ้าคุณมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะวางแผนเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหรืออาจจะไม่ต้องเป็นก็ได้นะคะก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ค่ะให้แผนประกันตัวนี้ดูแลคุณเนาะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะก็รับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014

0818-3364สมัครง่ายๆเลยค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานโทรมาสมัครให้ก็ได้ค่ะลองกดไปก่อนนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรตอนนี้ก็ได้นะโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสอบถามกันได้เลยย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายนะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะได้ตลอดเวลาเลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะคะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเอง

0: ดยพิมดามหานคร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สำหรับคำถามในวันนี้ถามว่าถ้าเลือกได้เนี่ยนะแล้วคุณเนี่ยสามารถเลือกชีวิตเองได้นะคะคุณอยากมีชีวิตอยู่จนถึงอายุเท่าไหร่นะคะวันนี้มีคนตอบคำถามกันเข้ามาเพียบเลยคุณผู้ฟังขานี่เลยนะคะเดี๋ยวอ่านไปทีละคนนะนะคะเพียเกณฑ์เจริญพรหนู79ปีเพราะว่าเลขสวยครับนะคะแล้วก็ยังมีพี่แม่อ้อยแม่อ้อยบอกอยากอยู่จนถึงอายุ70ค่ะเพราะว่าอยากดูความสำเร็จของหลานหลานอยากเป็นหมอนะคะโอ้ยสมความปรารถนาของแม่อ้อยอายุยืนยาวแข็งแรงนะคะได้เห็นความสำเร็จของหลานๆทุกคนเลยนะพี่ณัฐพงศ์บอกอยากมีอายุถึง200ปีครับโอ้อยู่ระยะยาวนานขนาดนั้นเนี่ยเพราะยังไม่อยากตายครับผมนะคะพี่นวลนายนะคะบอกว่าอยากมีอายุถึงสัก90ปีค่ะเพราะว่าชอบแต่งตัวสวยๆเสื้อผ้าเยอะด้วยนะคะกำไรแหวนต่างหูแอคเซสซอรี่เยอะนะคะก็นะสมความปรารถนาทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะมีใครอีกเดี๋ยวนะพี่ธรรมรัตน์บอกว่าผมอยากอยู่ถึง60ปีพออุ้ย60ปีนี่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะเพราะว่าอยากจะบริจาคอวัยวะที่ยังพอใช้ได้อยู่ให้กับโรงพยาบาลและคนต่อไปเพราะว่าถ้าอายุมากกว่านี้อวัยวะบางส่วนอาจจะเสื่อมสภาพบริจาคไม่ได้อุ้ยดีจังเลยนะคะแล้วก็พี่นูบอกอยากอยู่ถึงอายุ119 119ปีแล้วขอแบบเดินได้วิ่งได้ด้วยนะกินข้าวเองได้ความจำดีมีเงินใช้ดูแลตัวเองได้มีลูกมีหลานรวมสักพันคนป้าตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วเอ่ยนะคะจะถึงพันคนไหมเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่อินแถนบอกอยากอยู่ถึง90ปีครับนะคะเชฟพงเจนีบอก79ปีค่ะนะคะเพราะว่าปันนั้นหมาน้อยเนี่ยคงจะเรียนจบแล้วมั้งนี่ก็อยากดูความสำเร็จของหลานเหมือนกันเนาะพี่นิสาบอกว่าสัก99อ๋อพี่นิสาเขาไม่ได้ขอให้ตัวเองนะเขาขอให้คุณพ่อคุณแม่บอกอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีอายุสัก99ปีสุขภาพแข็งแรงนะคะเห็นอยู่ได้เห็นให้ท่านได้อยู่ได้อะไรเนี่ยชื่นชมความสำเร็จของลูกหลานใช่ไหมนะคะถ้าเป็นไปได้ที่อยากพาท่านไปเที่ยวด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ขอให้ตัวเองเนาะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พี่ประสงค์บอก 99.9 โอ้มีจุด9ด้วยนะนะคะแต่ขอให้สุขภาพแข็งแรงพี่จิตราพรหรอบอกว่าอายุ85นะคะอายุแข็งแรงเดินได้กินได้นะคะเพื่อรอหลานบวชนะคะพี่ประสิทธิ์บอกขออายุ77ครับมีเล็กเบิ้ลด้วยไม่อยากเป็นภาระใครนะคะพี่มานพบอก100ปีครับนะคะจะได้รับเงินผู้สูงอายุ 1,000 บาทหรอใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่เลิฟพี่เลิฟวัชรพรบอกขอสัก70พอค่ะนะคะไม่อยากเห็นตัวเองตอนหน้าเหี่ยวหนังเหี่ยวค่ะนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ปฐมานะคะอะไรเนี่ยคุณแม่ปฐมาบอกว่าอะไรเหลืออีก3ป้ายครบ70พอดีค่ะนะคะน้องเวนแวนวาวนะคะบอกว่า100ปีนะคะอยากเห็นอะไรเนี่ยแวดล้อมปัจจุบันในอนาคตนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุรยุทธบอก70พอนะหลายๆคนนี่เขาก็เนาะเขาก็มีเหตุและผลของเขาอะเนาะนะคะพอได้เห็นเหตุและผลของแต่ละคนแล้วรู้สึกดีอะวันนี้นะคะคำตอบไม่รู้จะให้ใครเลยทีเดียวนะคะให้คนนี้ก็แล้วกันเนาะพี่เทพพญาผู้ปราบมารทำไมถึงให้พี่เขารู้ไหมว่าคำตอบเขาล้ำดีคำตอบเขาแปลกดีเขาคิดดีนะคะพี่เทพพญาผู้ปราบมารบอกขออยู่ถึงพรุ่งนี้แต่ว่าขออยู่แบบพรุ่งนี้ทุกวันเพื่อจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงของโลกไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณพี่เขาอยากเป็นอมตะค่ะนะพอมาถึงวันนี้ก็ขออยู่ต่ออีกวันนึงพอมาถึงวันนี้ก็ขออยู่ต่ออีกวันนึงอีกวันนึงอีกวันนึงไปเรื่อยๆว้าพี่เขาเป็นอมตะค่ะคุณผู้ฟังนะคะเลิศมาก
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้เลือกเพลงนี้มาฝากนะคะรักเธอเสมอใจจากพี่อริสมันนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่สีจากอุดรขอมาคุณผู้ฟังเพลงนี้ยาวมากนะยาวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังไม่จบนี่ไม่เป็นไรเนาะเพราะมันยาวอ่ะบางเพลงก็แค่3นาทีจบเพลงแล้วอะไรเงี้ยแต่บะเพลงนี้ยาวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัก3นาทีก็ยังพอได้เนาะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะจะพาไปม่วนค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. 22ปี
3: นายกมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลย้ำประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายรอฟทสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พบ2พนักงานมีสารเสพติดพิพัฒน์เคารพศพเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมดูแลความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบทุกรายหลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอุตุฉบับ17เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้ค่ะเริ่มกันที่แถลงการสำนักพระราชวังกันก่อนนะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวน

0: การทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุค่ะโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดทั้งจังหวัดภูธรค่ะทั้ง7จังหวัดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงนโยบายของรัฐบาลค่ะปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งนี้ค่ะในมิติด้านการป้องกันขอให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานร่วมกันในลักษณะทีมจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องใช้กลไกพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยจากผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงรังแกประชาชนต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเมื่อมีกระแสเท่านั้นและตอบสนองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมอย่างความมั่นคงยั่งยืนมีความต่อเนื่องปลูกจิตสำนึกว่าหน้าที่ของเราคือดูแลประชาชนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ได้เห็นประชาชนถูกรังแกถูกคุกคามเมื่อทำอะไรก็ให้เกิดความผาสุกค่ะตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขในส่วนของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์แต่ขอเพิ่มอีกค่ะคือพิฆาตยาเสพติดพิชิตภัยพิชิตอันธพาลด้วยส่วนมิติการปราบปรามก็ขอให้เพิ่มความเข้มข้นปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภททั้งภายในภายนอกประเทศการกระทำผิดทุกเรื่องให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการเครือข่ายใหญ่เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังทั้ง call center เว็บพนันออนไลน์ต้องจับกุมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดค่ะมาตรการเชิงรุกปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนขณะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าไปเจอคนปกตินักเลงอันธพาลพกอาวุธก็ต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลที่คนไทยต้องพกพาอาวุธออกไปป้องกันตัวเองค่ะตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลความมั่นคงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะต่ออีกนะคะมั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่เข้ามาและยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนพกปืนคงเป็นเรื่องที่วินยูชนทั้งหลายเข้ามาบริหารประเทศไม่กระทำนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกที่อยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเวลาไปดำเนินการจับกุมมักจะทอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นใครท่านก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครให้จัดการปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ดูแลค่ะแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วมาคุกคามทำผิดกฎหมายข่มเหงรังแกประชาชนคนเหล่านี้ไร้ค่าต้องจัดการอย่างจริงจังให้ไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าจำได้ว่าทำอะไรมาบ้างจะต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้รับค่ะ
0: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคมในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทางด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อที่จะผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

0: และส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมไปถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายและเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับนายชยธรรมพรหมสอนค่ะปลัดกระทรวงคมนาคมในอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดร.กิตติการจอมตวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครและวัดคลอง1แก้วนิมิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะก็ได้ระบุว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตระหนักถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการสื่อสารกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมการรถไฟขสมกพร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันการรถไฟมอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมเคารพศพสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่วัดหนามแดงสมุทรปราการโดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกลเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางเอียงมโนแจ่มที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มอบหมายนายสงกรานต์ดิษฐอังค่ะซึ่งเป็นสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีพนักงานการรถไฟเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวโดยกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและยืนยันค่ะว่าจะดูแลติดตามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ
6: นี้ญาติและครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบผลเปรียบเทียบพันธุกรรมก็ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตบนรถเป็นญาติของตัวเองค่ะวันนี้จึงได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อทำเอกสารรับรองการเสียชีวิตไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและเจ้าหน้าที่การรถไฟมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ซากรถโดยสารประจำทางและจุดเกิดเหตุนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชค่ะโรงพยาบาลตำรวจก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากครอบครัวของนางสาวแอลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์เดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายธิติกรอายุ37ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวสุภาพรก็เดินทางมาล่วงหน้าก่อนนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างน้องสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมก

0: เปิดใจทั้งน้ำตาว่าน้องเป็นคนขยันเป็นหัวเรียบหัวแรงสำคัญของครอบครัวและกำลังจะได้การแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการในคลินิกแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนซึ่งตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุลักษณะนี้กับใครอีกด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าทางนิติเวชนะคะล่าสุดณขณะนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งร่างค่ะที่ยังไม่สามารถติดต่อผู้ที่เข้ามาเปรียบเทียบพันธุกรรมหรือว่า DNA ได้ค่ะ
1: ขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ดำเนินการในการตรวจปัสสาวะผู้ที่เป็นพนักงานของการรถไฟค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายก็ไม่พบว่ามีผู้มีสารเสพติดค่ะโดยวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ตรวจไป141รายพบมีผลการตรวจยาเสพติด2รายด้วยกันค่ะภายหลังทราบผลนะคะทางการรถไฟก็ได้สั่งการให้บุคคลดังกล่าวหยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรค่ะทั้งการสอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยเข้าสู่ระบบการคัดกรองและบำบัดซึ่งรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอนันต์โพนิ่มแดงค่ะได้กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและไม่มีการละเว้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งการรถไฟก็เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดภัยยาเสพติดค่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
0: ไปดูกรณีที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุษณีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มนะคะทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายชัยรัตน์ปาวกนันท์ค่ะก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนสารอาหารปลอมปนอาหารยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายนะคะเพื่อเสพหรือว่าใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงในขวดนมนะคะหากบุคคลใดหรือว่าแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นควรว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงให้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้นค่ะ
1: ตำรวจกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลอาจารย์แก้กรรมชื่อดังฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่เจ้าตัวไม่ปริปากถึงความจริงค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังที่จังหวัดลำพูนค่ะจากห้องควบคุมกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้มีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทและข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งตัวของนายไพศาลยังอยู่ในสภาพอิดโรยนะคะอาจมาจากความสูงวัยความเครียดแปลกสถานที่มีอาการนอนไม่หลับค่ะและสวมหน้ากากอนามัยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่านายไพศาลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็โดยมีการเปรียบสั้นๆว่ายังหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเคยเห็นนิมิตเห็นกรรมของตัว

เองบ้างหรือไม่นายไพศาลเองก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะทางผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานสีเทาเปิดเผยว่านายไพศาลก็ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหายังไม่ให้การใดๆขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาติดตามสนามแข่งในเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะทางนายอนุชาบุรุษชัยศรีซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ Facebook ส่วนตัวมุ่งมั่นใช้ความรู้ประสบการณ์มาช่วยแก้ไขปัญหาปลดล็อกวิกฤตเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะก็โดยระบุแบบนี้นะคะว่าหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมสไตล์ของนายอนุชานั้นถึงไม่ดูเหมือนนักการเมืองแบบที่เราคุ้นเคยกันบางก็ว่าตนเองนั้นดูเรียบไม่หวือหวาไม่ค่อยชอบชนหรือว่าทะเลาะ กับใครก็อยากที่จะอธิบายถึงที่มาที่ไปนะคะนายอนุชาบอกว่าย้อนกลับไปช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งบริษัทเครื่องจักรกลหนักและวิศวกรรมก่อสร้างของครอบครัวซึ่งขณะนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินมหาศาลจากการลอยตัวค่าเงินบาทในฐานะลูกชายที่เพิ่งเรียนจบและทำงานข้างนอกได้ไม่นานตนเองก็ต้องกลับมารับไม้ต่อเพื่อช่วยคุณพ่อแก้ไขปัญหานี้นะคะก็ใช้เวลา7ปีเต็มๆในการเจรจาหนี้ปรับโครงสร้างขององค์กรแล้วก็นำบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการอย่างอดทนนะคะวันนั้นสิ่งที่ตนเองยึดมั่นไม่ใช่การเอาชนะแต่ว่าคือการเจรจาแล้วก็หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้จนในที่สุดก็สามารถปลดหนี้แล้วก็นำบริษัทออกจากตลาดนะคะและส่งต่อธุรกิจที่มั่นคงและเป็นระบบให้มืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารก็ทำให้คุณพ่อนั้นได้พักผ่อนหมดห่วงและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตนเองนั้นตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2550เพราะว่าในอดีตธุรกิจของเรานั้นต้องดีลกับงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐและเอกชนทำให้ตนเองนั้นเห็นกลไกนโยบายและการทำงานของรัฐและเข้าใจหัวอกของคนทำธุรกิจเอกชนมาโดยตลอดตนเองก็สามารถปลดล็อกวิกฤตนี้ของครอบครัวได้เป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็นายอนุชาบอกว่าสมัครตนเองนั้นตำแหน่งผู้ว่ากทมหน้าที่หลักสำคัญก็คือการประสานงานกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเรามีปัญหาซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและคนต่างพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งที่กทมต้องการไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือคนที่จะมาชนกับทุกฝ่ายเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงแต่ว่าเราต้องการนักบริหารมืออาชีพที่กล้าเผชิญกับวิกฤตสามารถประสานงานนั่งคุยกับทุกคนด้วยเหตุผลได้นะคะสุดท้ายนี้ก็เชื่อเสมอว่าถ้าตั้งใจจริงผลลัพธ์ของงานจะทำให้จะทำหน้าที่พูดแทนตัวเราเองได้และพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์จากการบริหารวิกฤตธุรกิจแล้วก็ทักษะการประสานงานตลอดชีวิตการทำงานมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะ
4: ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะแม้ว่าไม่ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ส่งผู้สมัครค่ะคือพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้นะคะวันนี้เปิดตัวนายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามกรุงเทพบินได้เปิดตัวทีมรองผู้ว่าด้วยค่ะชูสโลแกนกรุงเทพเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยแข็งแรงเลือกท่าเรือคลองแสนแสบเป็นสถานที่เปิดตัวเนื่องจากนโยบายจุดขายก็คือทำคลองแสนแสบ17.5 กิโลเมตรให้ดื่มได้พร้อมพัฒนาคลองแสนแสบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนคลองในประเทศเกาหลีใต้อีกนโยบายที่ทำได้ทันทีคือนำเข้ารถยนต์บินได้ให้ข้าราชการเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1,000 คันต่อปีงบประมาณกทม 500 ล้านบาทเอกชน 500 ล้านบาทแก้ไขปัญหารถติดค่ะนอกจากนี้มีนโยบายเพิ่มโบนัสค่าราชการพนักงานลูกจ้างกทม 10% ต่อเดือนมีนโยบายใช้โรงพยาบาลสังกัดกทมทำสวยขาวฟิตหล่อใหญ่ยาวสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างเป็นสวัสดิการค่ะส่วนคนกทมราคาถูกกว่าเอกชน 5-7 เท่ามีโครงการนวดสปาคนละครึ่งวงเงิน 3,700 ล้านบาทต่อปีกระตุ้นเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพก็มีนโยบายค้ำประกันเงินกู้ให้หาบเร่แผงลอยดอกเบี้ยต่ำ 20,000 รายรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะส่วนกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆดอกเบี้ยต่ำ 150,000 รายละ 50,000 บาทต่อปีรวม 7,500

0: านบาทต่อปีนะคะจากนั้นค่ะนายมงคลกิจนะคะก็ได้ยอมรับว่ากลุ่มเป้าหมายของตนคือเด็กเจนซีซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 1.7 ล้านคนก็เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะนำนโยบายไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันเลือกด้วยซึ่งในช่วงท้ายค่ะนายมงคลกิจก็นำทีมไปพิสูจน์ดูน้ำในคลองแสนแสบนะคะมีการใช้แก้วน้ำค่ะตักขึ้นมาแล้วก็มาเทียบกันกับน้ำเปล่าที่เป็นน้ำดื่มได้นะคะแล้วก็ให้คำมั่นว่าหากได้โอกาสจะทำให้น้ำในคลองแสนแสบดื่มได้ภายใน2เดือนค่ะ
1: มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกฉบับที่17แล้วนะคะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาก็มีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริการวมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชานางนงนุชเพชรรัตน์ค่ะผู้แทนการค้าไทยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการเจรจากับสหรัฐภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างประเทศระหว่างไทยและสหรัฐที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับสหรัฐอย่างบูรณาการค่ะโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางประเด็นที่ยังค้างคาข้อเสนอที่สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้กรอบอาร์ตนะคะหรือว่ากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐก็ย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ไทยสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเองก็เดินหน้าในเรื่องของการผลักดันอีสปอร์ตเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยเชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าระยะแรกจะนำอีสปอร์ตเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะและจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะ
1: มาติดตามข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าพร้อมที่จะพูดคุยโดยตรงกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 500,000 ล้านบาทนะคะทรัมป์เปิดเผยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One โดยกล่าวว่าเขาจะคุยกับผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทรัมป์เองเพิ่งที่จะเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนแล้วก็พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทรัมป์ก็ชื่นชมว่าเป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมมากแต่ยอมรับว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นหารือกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันซึ่งสีจิ้นผิงก็ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหากจัดการไม่ถูกต้องอีกทั้งหลังจากสหรัฐประกาศเปลี่ยนการรับรองทางการทูตจากรัฐบาลไทเปไปเป็นรัฐบาลปักกิ่งในปี1979ผู้นำในตำแหน่งของสหรัฐและไต้หวันไม่เคยพูดคุยกันโดยตรงเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับจีนการประกาศจะคุยกับผู้นำไต้หวันโดยตรงจึงเป็นการฉีกธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้เพราะว่าในปี2016ขณะที่เขาอยู่ในสถานะประธานาธิบดีที่กำลังรอรับตำแหน่งเขาเคยต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีช่วยอิงเหวินของไต้หวันจนทำให้รัฐบาลจีนยื่นประท้วงอย่างรุนแรงมาแล้วค่ะ
0: นายท็อดแบรนด์ค่ะรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอุลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องในครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์

0: ระหว่าง2ประเทศที่เป็นคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายดัสโตรนะคะได้กลุ่มอำนาจมาตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับของเขาที่เป็นผู้นำการปฏิวัติในปี1959ซึ่งข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องในคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบาอีก5คนสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อปี1996ที่เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกค่ะถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงซึ่งตัวนายคาสโตรก็เพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาเดินทางออกจากประเทศค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณพจนาถนัทธนากุลดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่21พฤษภาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
5: ครับ
4: แต่ก่อนที่จะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเมืองไทยดูต่างประเทศที่คองโกอยู่กันดานิดได้ไหมคะ
5: ครับ
4: คือมีการ
6: โรคระบาด

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พลงฮิสตอรี่ในวันนี้นะคะมาเป็นอาการเลยอ่ะคุณผู้ฟังใครมีอาการแบบนี้บ้างนะคะอาการแน่นอกกดไหลย้อนเนี่ยนะคะต้องไปทำยังไงพบจิตแพทย์ด่วนนะคะไม่ต้องไปพบแพทย์นะเพราะว่าอาการแน่นอกที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาการหายใจไม่ออกนะมันเป็นอาการที่แบบว่ามีความรักแล้วก็ต้องแบบว่าขอดูหน่อยดิขอเปิดหน่อยดิแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะโกรธไหลย้อนนะคะจากพี่ปออนพนะคะอันนี้ก็เป็นอาการของผู้หญิงแล้วเนาะนะคะอย่าให้เขาได้โกรธนะเพราะถ้าเขาโกรธแล้วโอ้โหเรื่องยาวเรื่องใหญ่นะคะสองเพลงค่ะในช่วงของเพลง History ค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
0: ักต้องเปิดจากน้องใบเตยนะคะแล้วก็ฟีเจอริ่งกับ3 2 1นะคะเพลงนี้นี่คุณยายแสงบางนาใช่ไหมไม่ใช่ขออภัยคุณดาด้าโรงงานยางยืดนะคะขอมาแล้วก็โกรธไหลย้อนก็เลยจัดให้นะคะก่อนหน้านั้นค่ะมีเพลงรอสายคนโสดนะคะเพลงนี้จากพี่เหน่งบึงกลุ่มขอมาด้วยแล้วก็มีแห้งแยงแห้งงามนะคะจากพี่เชฟพงเจนีอร่อยซอย59เขาแนะนำกันมานี่วันนี้ก็ตามใจคุณผู้ฟังกันนะเปิดให้นะคะในช่วงของช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะคุณผู้ฟังหาไม่เจอกันเลยทีเดียวนะอ่ะนะคะเพลงฮิสตอรี่ขอบคุณกันด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮลโมวิตยาบำรุงร่างกายแม่สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะเดินทางกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะไปแบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับน้องๆ นะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนั่นเองนะคะก็จะมีการเอาสิ่งของนะคะไปมอบให้กับน้องๆ นะคะรวมไปถึงนะคะมอบคอนเสิร์ตให้กับน้องๆด้วยมอบความสุขสนุกสนานนะคะด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษค่ะจากศิลปินลูกทุ่งแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครนะคะเขาจะมามอบความสุขเนี่ยผ่านเสียงเพลงกันนะจะมีใครบ้างเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านใดที่สะดวกแล้วสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคนะคะก็สามารถไปกันได้เลยนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 14:00 น.เลยนะคะย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะที่มาร่วมบุญกันด้วยนะคุณหมออวยชัยค่ะ Power Stainless Steel ด้วย Tesco Engineer ด้วยนะคะพี่หมีพี่จับด้วยค่ะร้านหนึ่งเดียวเขาไหนว่ามะม่วงแพร่กษาซอย5ด้วยนะคะไอศกรีมโดย DJ อุ้มและบางปลาด้วยค่ะลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกด้วยนะคะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับด้วยค่ะขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีซอสพริกศรีราชาตรานกเป็นกุ้ง3ตัวค่ะซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานด้วยนะคะแล้วก็น้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะคะอาล่ะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสมทบทุนนะคะเราก็จะนำไปปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปทำชั้นวางหนังสือในห้องสมุด

0: ุดแล้วก็ชั้นวางสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆนะคะรวมไปถึงอาหารกลางวันด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังสนับสนุนชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสนะคะด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะก็สามารถโอนไปได้เลยนะคะที่บัญชีกรุงไทยค่ะเลขบัญชี24203773 97นะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะคะหรือว่าถ้าฟังไม่ทันโทรไปสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่0814242743นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มค่ะพรุ่งนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันอีกนะ10โมงตรงนะคะถึงบ่ายโมงนะพรุ่งนี้เจอกับพิมดาแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: มหานครสุปนิ
0: มีความสุขมากๆนะคะทุกๆคนในวันพฤหัสบดีแห่งชาติไหมแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงนะคะที่มีคนขอเยอะมากๆเลยเพลงนี้นะคะรวมไปถึงพี่เทพพญาผู้ปราบมารด้วยนะคะที่เขาได้ฟังเป็นรางวัลที่เขาร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะไอทุยจากวงแอลกอฮอล์วันนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋า
1: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินโต้ณัฐพงษ์ปมองคมนตรีร่วมประชุมกปพช.ลั่นไม่เคยดึงฟ้าต่ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคประชาชนโพสต์ถึงการประชุมบอร์ดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกปพช.ว่าไม่ควรมีการเชิญองคมนตรีมาร่วมว่าการจัดการปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วถือเป็นเรื่องปกติเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการทั้งหลายซึ่งตนเองเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องไปรับผิดชอบในการดูแลประชาชนในส่วนของแต่ละภูมิภาคจึงเข้ามาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างล้นเหลือส่วนที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้ามาลงต่ำนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยมีแต่คนพูดพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปพูดเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องของโวหารสนใจในเรื่องของเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ได้เป็นการประชุมไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่ได้เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างานวันนี้จัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเป็นการบูรณาการที่ครบวงจรเต็มรูปแบบสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องการให้สองหน่วยงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์อยู่แล้วส่วนที่บอกว่าฝนตกในเดือนกันยายนจะมีการวัด KPI ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องของการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดวัดจากความผาสุกความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกรรมธิการกีฬาจี้รัฐบาลทบทวนและต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่ามุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆอาทิเรื่องทำโซนการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูเพราะการแข่งขันอยู่ในประเทศโซนสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมากทำให้การถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์

0: เรื่องค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครั้งนี้ประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าเทคนิคอีก100ล้านบาทรวม 1,700 ล้านบาทขณะที่กสทช.มีมติถอดกฎ must have ไปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาซัพพอร์ตจึงอยากให้รัฐบาลเจรจาต่อรองดังเช่นประเทศจีนได้รับการลดค่าลิขสิทธิ์ 20% หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยหากคิดอัตราเดียวกับประเทศจีนจะเหลือค่าลิขสิทธิ์300ล้านบาทเศษนอกจากนี้ผลเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ที่ประเทศกาตาร์เรื่องราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมากการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลและปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดนส่งผลให้ปัจจุบันภาคเอกชนไม่อาจกล้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้วันที่27พฤษภาคมนี้กรรมธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามประเด็นดังกล่าวว่าผลของความคืบหน้าและงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ก็ไปไม่ไหวนะครับก็กลับมาพักก่อนนะครับลูกพี่วันนี้ถ้ามันเหนื่อยมากนะครับรถติดมากงานหนักมากนะครับก็พักแป๊บนึงนะครับแวะเข้ามาทักทายเข้ามาเล่นกับเฮียก่อนนะครับนะพอเรามีเรี่ยวแรงเรามีพลังเนี่ยค่อยไปลุยกันต่อนะฮะก็เรียกว่ากลับมาเติมพลังสวยๆแป๊บนึงก่อนนะอย่าไปแบบเหนื่อยแล้วพยายามแบบลากไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งแย่นะครับเหนื่อยต้องพักแป๊บนึงก่อนนะครับพอเรามีพลังแล้วเนี่ยค่อยไปลุยกันต่อนะครับนะนี่คือเจ้าหญิงสวน

อย่างนะครับไพศาลคุณหนูนะฮะแล้วก็มีวอนขอให้รอ4ปีนะครับน้องตากิติศักดิ์นะครับรวมถึงฝากฟ้าจากพี่บ่าววีนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม

เข้ามาแล้วนะครับเรียนเชิญนะครับแม่ๆนะครับเข้ามาขอเพลงก่อนนะฮะของลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับเราปูเสือรอชาวคณะที่เคารพอยู่แล้วนะครับนะอ่ะเรียนเชิญเลยตอนนี้บ่ายโมง19นาทีนะครับวันนี้ดูท้องฟ้าแจ่มใสนะครับตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่นะฮะก็มาบอกหน่อยกินข้าวอยู่ทำงานอยู่เดินทางอยู่ส่งของอยู่นะครับนะเราจะได้รู้นะครับว่าลูกพี่ทำอะไรอยู่บ้างนะครับนะแล้วก็พอเข้างานแล้วใช่ไหมครับแวะเข้ามาสวยๆสักนาที2นาทีนะจะก็มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาเรียกว่าขึ้นชื่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแป๊บๆแล้วนะครับลูกพี่โอ้โหวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะครับแป๊บๆจะหมดเดือนนี้แล้วนะฮะแม่ไวมากๆเลยนะฮะก็เรามาทำงานอย่างมีความสุขกันดีกว่านะครับนะเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะฮะที่เข้ามากดแล้วนะครับมีพี่สมศรีนะครับมีพี่แอนอริสนะครับมีพี่จิตตานะครับพี่วิไลวันพี่ณรงค์ศักดิ์นะฮะมีพี่กิมหลีพี่พินโยพี่รัคนาพี่บัวบัวพี่ฮานามินะครับมีพี่หญิงเรินมีพี่ชีวิตต้องทนนะครับพี่จิราพรพี่พรทิพย์พี่สัญญาสุขพองพี่โนเอลนะฮะมีพี่พันทองนะครับพี่ไพศีพี่มาลีก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักทายเพิ่มนะครับมีพี่ชรินนะครับผมพี่ใจเกินร้อยรถแห่นะครับพี่หนูริงพี่มาลีพี่กระแตพี่จันเพนพี่ประภานะครับพี่สุภัทราพี่ดวงใจพี่แทนนะครับพี่ทิพาพรพี่เอกชัยพี่แหม่มจันแรมน้องกี้นะครับพี่ประกิติแล้วครับนะนะพี่ลำไยนะครับมาพี่จุ๊บแจงพี่ออปโป้ก็มาแล้วนะฮะแล้วก็มาทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับแหมวันนี้คึกคักนะฮะชาวคณะที่เคารพของผมนะมีพี่ขาวดอนนะครับพี่อรุณแสงสอนบอกว่าจะตากผ้านะครับรีบวิ่งมาหาก่อนนะครับโอ้ขอบคุณมากเลย โอ้น่ารักมากนะครับผมเอาพี่กล้วยชูพลายพี่อัญชลีนะครับมาแล้วนะครับนะน้องจิราพรนะครับพี่หนูริ่งพี่มาลัยนะครับนะพี่แก้วแสงนะฮะนะมาแล้วยายออสนะครับพี่สมศรีนะครับหลายท่านก็เข้ามาบอกโอ้หลายท่านทำงานอยู่รีดผ้าอยู่พี่ขาวบอกรีดผ้าอยู่ฟังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาแต่ตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของมาจ้าในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่รถนะครับ
2: ครับผม
1: ครับพี่รถฟังอยู่แถวไหนครับ
2: ผมฟังอยู่แถวไอ้นี่ครับจังหวัดโคราชครับผมอยู่อำเภอเมืองครับผม
1: โอ้อยู่โคราชเลยเหรอครับพี่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมโอ้อยู่ไกลเหมือนกันแล้วสัญญาณชัดเจนไหมครับพี่รถครับ
2: เพราะผมฟังในเฟซบุ๊กครับผม
1: โอ้ฟังเฟซบุ๊กอุ้ยทันสมัยนะครับพี
2: ่ครับผม
1: โอ้ว่างๆก็มารวมสติ๊กเกอร์ได้นะครับพี่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เนี่ยผม
2: ฟังผมฟังมาสิบกว่าปีเนี่ยผมเพิ่งมาติดดีเจนะคร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับพี่ลองโทรวนพี่ดีเจให้ครบทุกคนนะครับมันจะเพลินมากเลยนะครับพี่รถครับสลับสลับกันไปครับพี่เอาได้ครับพี่วันนี้พี่รถอยากฟังเพลง
2: ยืนใจผ่านทางครับผม
1: ได้ครับพี่รถครับมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: มอบเพลงนี้มอบให้สิงสายแล้วก็มอบให้ทุกจังหวัดที่ว่าติดฝนเนี่ยครับผม
1: เอาติดฝนที่โดนฝนอยู่เนาะ
2: ครับผม
1: อ้าวได้ครับ
2: มอบให้แถวภาคใต้นะครับที่ว่าลงที่ว่ามีระเบิดแล้วครับผม
1: โอ้ครับผมที่เจอแบบหนักๆอยู่เลยใช่ไหมครับพี่ตอนนี
2: ้ใช่ครับผม
1: โอเคครบถ้วนนะครับพี่รถครับ
2: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่รถมากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่ม

ขอบคุณทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะป๊อปปี้นะคะต้องนั่งให้สุดใจขอบคุณที่ยังของเพลงดีได้ขอบคุณที่ร้องไปด้วยกันนะคะร้องกันต่อนะคะ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ
1: ขอบคุณหลายๆนะครับน้องป๊อปปี้นะครับผมนี่ก็คือคอนเสิร์ตวันแรงงานไทยเทอไทยองค์ราชันนะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์นะครับนะขอบคุณด้วยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างดีกว่านะครับแหมพอเรามีเรื่องของการวางแผนชีวิตเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าเรามีเป้าหมายแล้วนะครับนะว่าเอ๊ะเราอยากจะมีบ้านสักหลังนึงอาจจะไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็อยู่กันพ่อแม่ลูกอย่างอบอุ่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีการส่งลูกเรียนในระดับสูงๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นความฝันของหลายๆครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่าลืมนะฮะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเผื่อด้วยนะครับในระยะยาวนะว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับนะที่เราคอยดูแลนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านนะครับนะแล้วอยู่ๆวันที่คนที่จ่ายเงินที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ๆจ่

ไปอย่างสงบชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงอันนี้คิดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนะเขาเริ่มมีการป้องกันอีกนิดนึงนะครับเพื่อคนที่เรารักเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ไม่ต้องลำบากนะครับก็นึกภาพออกไหมฮะว่าถ้าสมมติอยู่ๆคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยจู่ๆขึ้นไปบนฟ้าแล้วนะครับนะภรรยาส่วนมากก็เป็นแม่บ้านใช่ไหมครับนะแล้วก็ลูกๆกำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็คงจะเหนื่อยหน้าดูนะครับเฮียก็เลยอยากแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเราเองเลยนะนะครับนะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทนะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับอยู่จนครบอายุยืนเอารับเงินคืนสิครับพี่เป็นเงินเก็บของเราสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับอาจจะลองเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาเบื้องต้นดูก่อนนะครับในเรื่องของกรมธรรม์นะครับนะว่าเอ๊ะเป็นยังไงรายละเอียดทั้งหมดนะฮะความเข้าใจที่เราเข้าใจเนี่ยถูกต้องไหมนะครับก็โทรเข้าไปคุยก่อนเบื้องต้นได้เลยนะครับแล้วพอมีข้อมูลทั้งหมดค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะเอากดไปเลยครับสวยๆเบอร์นี้ลูกพี่022014364022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยก็คือโอกาสในการทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตเนี่ยก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมนี้ถึง30กันยายน69นี้นะครับนะหรือเมื่อครบเป้าหมายนะการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลนะฮะก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: อยากรู้ค่ะ

0: เอาไว้ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

คนขี่หลังควายนะครับในเวอร์ชันของพี่เลิศนะฮะแล้วก็พี่พศวนพันธ์นะฮะแล้วก็มีบุญบั้งไฟจากตู้หรูนะครับเอ้าดูเวลาครับลูกพี่ตอนนี้ก็รีบเข้ามาส่งกันบ้านกันนะครับในช่วงของพาเรดได้เลยนะครับนะมีเวลาเกือบ6นาทีนะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดนะจ๊ะ

อ้าวตอนนี้เข้ามาแล้ว5สายนะครับแล้วก็ปูเสือรออยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์ด้วยนะครับนะย้ำเบอร์ครับ022481366จ้าชั่วโมงนี้เลิกงานจากชามาจากสาวเทคนิค

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะนายกร่วมวงกินข้าวเที่ยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดขณะที่เลขาปปงและปปทนั่งร่วมโต๊ะด้วยระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันของคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจาก76จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะเดียวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรียังได้หยิบพระของนายพิพัฒน์ขึ้นมาส่องพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารผบ.ตร.ลั่นแผ่นดินไทยใครถือครองผิดกฎหมายไม่ได้ตั้งสำราญเป็นหัวหน้าชุดปราบคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานอมินีพร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาย้ำว่าแผ่นดินไทยจะให้ใครมาถือครองได้อย่างไรหากถือครองด้วยความชอบธรรมและถูกกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานหรือการใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมายแล้วถือครองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆคิดว่ารับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นหากปล่อยเฉยไปในอนาคตจะยิ่งขยายตัวขึ้นดังนั้นจึงต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนเปิดปฏิบัติการและอีกไม่นานจะมีการปฏิบัติการอีกรอบจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินสามารถขยายผลได้หลายรายโดยออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งมิติอื่นๆด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่ความเคยชินความละเลยและปล่อยจนเป็นมะเร็งต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหตุหลุมยุบบนรันเวย์สนามบินในนิวยอร์กกระทบเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเกิดเหตุหลุมยุบกลางรันเวย์ของสนามบินลาฟราเดียในนครนิวยอร์กส่งผลให้บางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและบางเที่ยวบินถูกยกเลิกการท่าเรือนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์หน่วยงานที่ให้บริการจัดการสนามบินในเขตพื้นที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลุมยุบบนรันเวย์ของสนามบินลากราเดียจึงต้องปิดกั้นรันเวย์เส้นดังกล่าวทันทีเพื่อซ่อมแซมซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกประกาศเตือนแก่นักเดินทางว่าอาจเกิดความล่าช้าบางเที่ยวบินและบางสายการบินอาจต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประกาศจากกรมอุตุว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกแถลงการระบุว่าจากปัญหาด้านสภาพอากาศและเหตุหลุมยุบจึงประสานงานไปยังสายการบินต่างๆที่จะต้องลงจอดที่สนามบินลา

0: อควาเดียเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หมีครับ
2: สวัสดีครับพี่งานะครับ
3: ครับ
2: ครับผม
3: ดีไหมครับ
2: โอ้ชุมพรโอเคไหมตอนนี
3: ้กำลังตกนิดหน่อยครับความเมื่อกี้ความแรกปิดไปพักครับ
2: อ๋อครับครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่งาครับ
3: นอนทุกตื่นครับคือเมื่อกี้ความแรกแล้วก็นอนครับ
2: ครับ
3: นึกว่าไม่ได้หน้าใหม่ครับ
2: อ๋อก็คือนอนรอเลยว่างั้น
3: ครับพอลุกขึ้นพอดีเสียงดังขึ้นลุกขึ้นก็ลุกขึ้นพอดีเสียบสายมาสายโทรเข้าครับ
2: โอ้ครับผมคือโชคดีของผมมากเลยเนี่ยแบบพอดีพี่หงาลุกขึ้นมาพอดีเลยเนาะ
3: ครับลุกขึ้นพอดีครับเสียงมันเตือนนะครับ
2: โอเคโอเค
3: เตือนนะครับ
2: โอ้ดีใจที่คุยพี่หงาวันนี้อยากฟังเพลง
3: ครับต้อมสามเงินครับ
2: ครับผมพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะ
3: ครับคือผมก็วันอาทิตย์นี้ผมไปร้องเพลงอยู่ด่านใต้เข้มที่ปากน้ำทะเลทุกวันนะครับ
2: ครับเอาอย่างนี้มันจะสาวเมินได้ยังไงครับน่าจะมีเสน่ห
3: ์ครับกระต้อมสาวเมินคือมันก็ทะเลาะดีครับ
2: ครับ
3: ครับครับ
2: อ๋อแต่ไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงใช่ไหมชีวิตจริงเราโอเคเน
3: าะอ๋อผมโอเคครับผมไม่เคยจีบผู้หญิงครับไม่ได้หาเพื่อนแต่ผู้ชายครับ
2: โอเคโอเคผมดูให้งั้นเดี๋ยวพี่งานช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: นำนะครับ
2: ได้เลยครับพี่น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่

0: ไงด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: เพื่อลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
0: ่มอบให้ทุกแต่ทุกเสียงที่ฟังก็ห้าอยู่ครับ
1: ครับผมอ้าวได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่หงามากเลยนะ
0: มอบให้น้องน้องรถรถรถเมย์รถรถเมย์รถรถรถเมย์นะครับติดต่างครับวันนี
1: ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมบอกให้นะ
0: ครับมอบให้พี่หมีด้วยครับ
1: ครับผมครบไหมพี่เอาให้ครบไอ้ครบ
0: ครับครบแล้วครบแล้วครับ
1: โอเคขอบคุณครับพี่
0: ครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับนะชื่อชุดว่ากลับมารักษาแผลใจนะครับมันต้องมีเขาเรียกว่าเขตที่มันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยนะครับนะว่างเปล่านะครับจากพี่ทักษ์นะฮะมีกระท่อมทำใจนะครับพี่สอนสินชัยนะฮะมีเขตปลอดคนลวงนะครับแคทรียามารสีนะฮะมีกระท่อมสาวเมินนะครับพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับรีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ่งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วนะจ๊ะอ่ะแล้วก็มาต่อเนื่องกันฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับนะในเรื่องราวของการออมเงินกันบ้างนะครับการเก็บเงินนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับนะคือถ้าเราเก็บวันละนิดวันหน่อยตอนนี้นะฮะตอนที่เราอายุมากเนี่ยนะครับเราจะมีเงินก้อนใช้นะครับแล้วก็เราจะหมดห่วงนะครับในเรื่องของความกังวลนะครับว่าตอนที่เราไม่มีแรงทำงานเนี่ยแล้วว่าตอนที่เราแก่เท่าไปเนี่ยใครจะมาเลี้ยงดูเรานะครับยุคนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าพอมีเงินไปกินข้าวไปหาหมอเองดูแลตัวเองได้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเท่ามาแล้วแล้วเราไม่มีเงินเลยนะครับแล้วเรามาคาดหวังว่าลูกต้องมาดูแลเราอย่าลืมนะครับว่าลูกของเราเขาก็มีครอบครัวของเขานะฮะแล้วก็บางทีเขาก็ยุคนี้แค่เอาตัวรอดก็ยังเหนื่อยนะครับเราต้องมองภาพไกลนะครับว่าโอ้โหเรื่องราวของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันยากมากช่วงนี้นะฮะทุกคนเหนื่อยหมดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปคาดหวังว่าใครต้องมาดูแลเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นการเขาเรียกผลักภาระไปให้คนอื่นนะครับจะดีกว่าหรือเปล่าครับลูกพี่มีเงินเก็บเป็นของตัวเองนะครับเก็บเองเลยแม่ไม่ง้อแม่เก็บเองแม่เก็บวันละเล็กๆน้อยๆพออายุมากแม่ก็มีเงินเยอะแยะไม่ต้องไปขอลูกให้ก็ดีครับผมก็ถือว่าอ้าวเราก็ลูกมีน้ำใจนะฮะเราก็ได้เงินเก็บเพิ่มนะฮะแต่ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะแม่ก็มีของแม่เองนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธ

0: รณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสวยๆเป็นเงินก้อนฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยในข้อมูลเบื้องต้นดูนะครับนะพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเลยให้เราเนี่ยเขาเรียกสงสัยข้อไหนก็ถามได้เลยนะครับแล้วก็ให้พี่เขาคำนวณให้เลยครับว่าเดือนหนึ่งต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ไหวหรือเปล่านะครับพอเรามีข้อมูลครบแล้วเนี่ยเราค่อยมาเคาะทีหลังก็ได้นะครับว่าเราสนใจหรือเปล่านะครับกดได้เลยครับที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็คือโอกาสในการทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับนุ้ยสุวินานะครับนี่คือสิ้นสุดการยินดีนะครับสังกัด Sonic Fry Music นะฮะคำร้องทำนองนะฮะคุณแม็กโฟกซองนะฮะแล้วก็เรียบเรียงด้วยนะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับนะอ่ะอาร์เมอร์นะครับวันนี้มีของกินมายั่วนะครับมีก๋วยจับน้ำข้นเกี๊ยวทอดนะครับน้ำผึ้งมะนาวยั่วๆนะครับนะอ่ะแล้วก็มาทักทายหลังไมค์กันบ้างนะมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับมียายแสงพี่เน่งบึงกลุ่มนะครับแม่พรรังสิตพี่สมพรพี่อ้อมบางพลีพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับป้ากิ่งบางปะกงตานันสุโขทัยป้าพินสุโขทัยนะฮะแล้วก็มีพี่สายทองจากอุตรดิตถ์นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับนี่คือดอกกระเจียวบานนะฮะจากก้องห้วยไร่นะตอนนี้อยู่ฮิตที่4นะครับแล้วก็มีขอกำลังใจนะฮะจากหนูเล็กกากะนะฮะก็ติดค้างชาวคณะมานะครับเราจัดให้ตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะมาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะฮะก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือเคอรี่เวิร์สครับผมนะครับหรือว่าเป็นไส้กรอกนะฮะราดซอสมะเขือเทศผงกะหรี่นะฮะอ้าวขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะครับก็มีตาป๊อปนะฮะมีพี่ประคองนะครับมีพี่หนูริ่งนะมีพี่ละไอมีพี่กล้วยชูไพรพี่นิรมัยพี่จิราพรมีคุณชัยยันพี่ดวงเดือนน้องนับดาวแล้วก็พี่จิตนะแล้วก็ใครตอบว่า curry verse นะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยนะครับยังไม่หมดครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีเล่นเกมอีกนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยอู้อยากได้มากเลยกดเข้ามาเลยครับที่เบอร์นี้022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้ว

0: ไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
1: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักคัก
3: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ม
2: ี
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เอาละครับนะใครที่อยากเล่นเกมนะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับรวมถึงชาวคณะที่อยากจะเข้ามาขอเพลงนะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับจะมาทางหลังไมค์นะครับ SMS นะหรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้เรื่องงานจากพี่แสงระวีนะครับแมงมุมจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา15

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินย้ำไม่เกี่ยวที่ดินเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านลงการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารให้ไปดูในเอกสารยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติว่าการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วยซึ่งตอนนั้นตนเองเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้จะอยู่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินตนเองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตนเองไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมและไม่ได้ผิดจริยะและไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆด้วยผบ.ตร.รับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคร่อมรางรถไฟพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าสั่งการจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้ตำรวจจราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ 2-3 ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนก็เริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนมีเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรทำรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือหรือกลไกระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวัน2วันแต่คงต้องใช้เวลาแต่จะพยายามอย่างเต็มที่อิหร่านยืนยันพร้อมทั้งการเจรจาหรือสู้รบหากจำเป็นนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมีความพร้อมทั้งการเจรจาและการต่อสู้หากมีความจำเป็นโดยระบุว่าภารกิจทางการทูตของกระทรวงจะดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวทางของบรรดาผู้บัญชาการทหารนายอารักชีย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มองว่าภารกิจของกระทรวงแยกออกจากส่วนอื่นโดยพร้อมจะสู้รบในสมรภูมิหรือเจรจาบนโต๊ะการทูตตามสถานการณ์ที่จำเป็นเนื่องจากภารกิจที่รัฐมอบหมายให้แก่ทุกคนคือสิ่งเดียวกันคือการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประเทศและหากผลประโยชน์ของชาติกำหนดให้ต้องใช้แนวทางการทูตและการเจรจากระทรวงก็พร้อมจะดำเนินการด้วยความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับที่กองทัพใช้ในการปกป้องประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ตืดมากนะครับผมเปิดวงครับผมชั่วโมงที่3ครับลูกพี่นะฮะนี่คือตลกรนะครับพี่บอลเชิญยิ้มนะฮะแล้วก็มีขบวนการโป้งโป้งชึ่งจาก3โทนนะฮะก็จัดไปเลยครับ2เพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับทักทายพี่สมใจนะครับพี่ทองรวมพี่ขาวดอนพี่จิตนะครับน้องนับดาวนะครับพี่หนูริงนะครับนะชาวคณะก็เข้ามาโรสติเกอร์กันอยู่นะครับมีน้ำเมย์ก็มาแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: คลุกโรยก้อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้ว1สายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่สุภชัยนะครับ
3: ครับผม
0: ครับผมโทรจากที่ไหนครับ
3: จะมีอยู่นวนครครับ
0: นวนครนะครับนะตอนนี้สะดวกเล่นเกมแล้วพี่เน
3: าะสะดวกครับ
0: ครับผมอ้าวมาเล่นเกมการพี่สุภชัยผมขอรหัสเข้าเกมหน่อยครับ
3: ไทยเกฟไทยเอาคลุกเลยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เป๊ะมากเลยตื่นเต้นไหมพี่
3: ตื่นเต้นอย
0: ู่โอ้ตื่นเต้นอยู่โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ตื่นเต้นอยู่เลย
0: โอ้ยค่อยค่อยค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปฝนมาไม่แถวนวนครพี่
3: อ๋อไม่มาคึ้มๆอยู
0: ่คึ้มๆเฉยๆนะ
3: คึ้มๆยังไม่จบ
0: อ๋อนะครับนะเดี๋ยว

0: เดี๋ยวรอลุ้นกันตอนเย็นดูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายกติกาสั้นๆง่ายๆนะครับผมมีกล่องเขย่ามานะพี่แล้วเดี๋ยวผมมาเขย่ากันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าลูกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ อ้าวมาลูกพี่งั้นเดี๋ยวผมมาเขย่ากล่องเลยนะครับมาฮะเบาๆสวยๆอ้าวโอเคเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองนะครับวันนี้เป็นแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
1: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะเลแลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟอุ้ยมาดีลูกพี่ขออีกลูกนึงอันที่สองสีอะไรดีครับพี่แดงกับเขียวครับ
1: เอาเขียวแล้วกันครับ
0: สีเขียวนะครับเทมทะเลแลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับพี่โอ้โหนิดเดียวเองขออนุญาตเฉลยขออนุญาตเฉลยนะครับมาดูสีแดงนะครับโอ้มันอยู่นี่พี่เขย่าลูกโรยก่อนนะครับอยู่สีแดงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าพี่โทรมาใหม่เดี๋ยวจะมีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่นะ
1: คร
0: ับได้ครับพี่วันนี้ขอบคุณพี่สุประชัยมากนะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ อ้าวนะฮะกดมาเล่นกันครับโปรผมเยอะครับผมนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: โดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับวันนี้เป็นอารมณ์เกี่ยวกับการคอยนะครับอย่าให้คอยนานนะครับเพราะว่าน้องก็อายุมากนะครับพี่ก็เริ่มเฒ่าแล้วคือสังขารไม่เที่ยงนานไปเดี๋ยวจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เริ่มตาฝ้าฟางหูก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะครับผมคอยทางที่นางรองนะครับพี่นางนะครับแล้วก็มีพี่เอชยานะครับคอยนางที่อ่างทองนะครับมันจะเจอกันไม่ได้คอยกันคนละที่เนี่ยอ่ะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องราวของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับนะยิ่งพอเราอายุมากใช่ไหมครับสังขารของเราเนี่ยความแข็งแรงก็เขาเรียกว่าเริ่มลดน้อยลงนะครับแล้วยิ่งถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกวูบวาบเร็วมากเลยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอายุมากแล้วยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอาหารการกินนะฮะการออกกำลังกายการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเวลาที่เราพลาดไปล้มไปนะครับหรือว่าไปเดินชนอะไรเนี่ยนะครับแล้วถ้ามวลกล้ามเนื้อไม่มีกระดูกไม่แข็งแรงก็เสี่ยงบาดเจ็บกระดูกหักได้นะครับอย่างที่เรารู้กันพออายุมากล้มขึ้นมาสะโพกหักกระดูกหักเข่าหักอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากเลยนะเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับถึงแม้ว่าเราเฒ่าแล้วเนี่ยนะครับแต่เราถ้าเรายังมีภาระหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันค้ำคออยู่ครับผมมันมีเรื่องราวที่เราต้องดูแลกันต่อนะครับนะถึงแม้ว่าเราจะอายุมากแล้วเนี่ยฉะนั้นผมก็เลยอยากแนะนำครับว่าเราก็ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักครับลูกพี่แนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาก็รับเงินคืนมาเลยสิครับอันนี้คือเงินเก็บฮะเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะเอาวิธีทำบ้างฮะก็บอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรก็ไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะฮะข้อไหนที่เราไม่เข้าใจข้อไหนที่อยากจะให้เขาขยายความขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะฮะคือโทรไปเคลียร์ได้เลยเพราะพี่ๆเนี่ยเขามีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับนะก็สอบถามได้เลยนะฮะที่เบอร์นี้ครับ0

02-201-4364ย้ำ02-201-4364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะนะก็คือโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะฮะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะฮะตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ

0: อีกหนึ่งเพลงช้างเผือกคุณภาพนะครับนี่คือการ์ดเชิญการ์ดชำนะจากวงคนกันเองนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: กิจกรรมของเรานะครับลูกพี่นะครับนะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับร่วมกับอสมทจันทบุรีนะฮะ 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะฮะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะ

0: ที่โรงเรียนนะครับบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะก็ใครที่อยากจะมาร่วมทําบุญนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่นะฮะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยขาดหลายอย่างเลยนะครับนะเช่นสีอะคริลิกนะฮะทั้งทาภายในภายนอกนะฮะแล้วก็มีสีสําหรับทารั้วโรงเรียนนะครับนะชั้นวางหนังสือนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าเป็นโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของน้องๆนะครับรวมถึงชั้นวางชุดสแตนเลสนะครับก็ร่วมทําบุญได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยได้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวผมพูดช้าๆนะครับชื่อบัญชีนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนะเดี๋ยวนะธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีคือรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะครับ2420377397นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ2420377397นะครับอันนี้ก็เข้ามาร่วมทำบุญกันได้นะครับแล้วซึ่งงานนี้ครับโอ้ยสนุกสนานกันเต็มวงแน่นอนนะฮะก็จะมีพี่ๆดีเจไปนะครับหลายท่านนะครับนะมีท่านพอวาสุนะครับมีเฮียนะครับมีน้องพิมดานะครับแล้วก็อาจจะมีทยอยไปเพิ่มเติมกันนะครับรวมถึงพี่ๆศิลปินนะครับพี่ท็อปสุภาพพี่โจโจ้โดมิเนนนะฮะมีพี่ปีเตอร์ฟอร์ติฟายนะครับนะแล้วก็อาจจะมาเพิ่มเติมนะครับนะก็เดี๋ยวรอฟังกันนะครับนะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสะดวกนะฮะก็นำของไปบริจาคได้ที่โรงเรียนเลยนะครับที่จันทบุรีนะครับนะชื่อโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับยินดีมากๆเลยนะครับ31พฤษภาคมนี้นะครับนะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะแล้วก็มีชาวคณะที่มาร่วมทำบุญด้วยนะครับมีคุณหมออวยชัยนะครับมี Power Stainless Steel นะครับมี Tesco Engineer นะครับมีพี่หมีพี่จั๊บนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนะไอศกรีมนะฮะ DJ อุ้มนะฮะแล้วก็บางปลานะครับมีลูกชิ้นป้าศรีสามโคกนะครับทองม้วนข้าวสารนะฮะแล้วก็ข้าวสารบ้าน V Club นะฮะขนมโดนัทนะโดยคุณนิชาพัฒน์นะฮะแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับนะซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งสยามบีซีเคร็ดนะครับขอบคุณนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เฮาคือควายบักตูหน้าตำนอถึงดำงานประจำคือไทยนาคนพ้นเก่าเฮีย

0: สุขก็เย็น
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับวันนี้แม่ๆกดดันเยอะสุดนะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าธาตุน้ำขาวตรากระ
4: ทบความเสียหายภาคการเกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งและความเสี่ยงจากเอลนีโญทั่วประเทศโดยกล่าวว่าการกำหนดมาตรการแนวทางรับมือครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อห่วงใยขององคมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศรวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและปัจจุบันสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่ทุกหน่วยงานยังต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญ5ด้านสำคัญโดยมาตรการเร่งด่วนคือการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าผ่านการติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาเพิ่มนายตำรวจเอี่ยวอุ้มชาวจีนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือน1นายหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือชาวจีน5คนที่ถูกกักตัวภายในบ้านพักตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรอีก1นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้านพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่านายตำรวจสัญญาบัตรที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีรายงานจริงมีรายงานชื่อจริงว่าประยูนเบื้องต้นจากการสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยังสถานที่ที่ใช้กักตัวชาวจีนทั้ง5คนแต่รายละเอียดว่ามีบทบาทลักษณะใดเป็นผู้สั่งการผู้ร่วมปฏิบัติหรือทำหน้าที่ใดในขบวนการยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอย่างไรก็ตามขณะนี้แจ้งข้อหาในฐานะ

0: กระทำความผิดไปแล้วเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรืออุ้มหายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่ามีเจตนาจับกุมบุคคลตามกฎหมายหรือมีเจตนาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หากพฤติการเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนรถเมย์ยังไม่ฟันรถทุกคันผิดกฎหมายจราจรรอสอบรายกรณีพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางสาย206ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องรวม3คนประกอบด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมย์สาย206และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้จากการตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดในร่างกายได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าการเสพสารดังกล่าวมีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายความผิดชัดเจนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตรกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: และในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ช่วงเย็นๆแบบนี้16:21กันแล้วทุนฟังอยู่กับโอ๊ตคินิดครับ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับผ่าน FM 95ส่วนทางคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสMCOT Radio Network นะฮะทั่วทั้งประเทศเพิ่มเติมจากกรุงเทพปริมณฑลก็จะเป็น14สถานีและอีก1อำเภอนะส่วนช่องทางการขอเพลงรับรายการเพลง3ชั่วโมงยาวๆกับโอ๊ตคินิดเพิ่มเติมเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTMFM95 ตอนนี้ทางหลังไมค์นะครับคลื่นเลยทีเดียวขาประจำของเราก็แวะมาฝากเพลงทิ้งไว้ยายแสงบางนาเอ่ยพี่เล็กสิงห์บุรีหนุ่มน้องแต้สุพรรณนะครับพี่หนุ่มมีคุณวันวิสาสุโขทัยป้ายาสมุทรปราการพี่นีลาซานแวะมาแล้วพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะส่วนทาง SMS ก็สวัสดีไปถึงคุณฝากเพลงน้องท็อปนะฮะไม่ได้ฝากชื่อไว้ขอเพลงใหม่เข้ามาเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อส่วนทางเชษฐพงษ์เจนีครับฝากเพลงยังเหมือนเดิมของเสถียรธรรมมือมอบให้ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้ามันไก่รวมไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะน้องแชมป์หนุ่มสกลนครนี่แวะมาแล้วนะขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครพี่โอ๊ตครับผมมอบเพลงนี้ฝากมอบให้ด้วยนะให้พี่อุ้มพี่ตาลพี่เมธิชานะพี่ชายเปิดให้ด้วยและมีไปถึงพี่บุ๋มนครพนมนะฮะฝากเพลงจีบได้แฟนตายแล้วพี่อรุณแสงสอนวันนี้มาแบบว่าทริปเปิลเลยนะฮะ3เพลงเลยนี่ซ้อนท้ายพี่ไหมนะน้องโอ๊ตนะกลางดาวนะแล้วก็เซิร์งโนมิตะนะนี่พี่ขยันพิมพ์ข้อความเหมือนกันนะสวัสดีด้วยส่วนทางน้องนัทอุตรดิตถ์ครับมาถามหาเพลงใจมันเพรียวนะของพี่ใบเตยอาสยามขอมาตั้งแต่ช่วงประมาณใกล้ๆจะ4โมงเย็นใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูให้แล้วกันนะครับส่วนทางไลฟ์สดพี่อ้วนคนเค็มจากรถไฟดนตรีนี่ศิลปินของเราขอบพระคุณจริงๆบอกว่า FC ครับนี่แวะมาแซวนะสวัสดีพี่อ้วนด้วยนะครับผมเจ้าของเพลงนางฟ้านางมารคุณปันนมพี่พรพี่ตายแวะมาแล้วคุณกดชมนฝากเพลงอยู่ในใจเสมอตายอรไทยคุณดวงเดือนพี่นิ่มฉะเชิงเซาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตและ FC FM 95ช่วงเย็นๆแบบนี้พี่ๆน้องๆทักทายทุกแก๊งนะคะพี่นิ่มแวะมารายงานตัวอ่ะพี่สมบัติด้วยนะฮะพี่ส้มบัตรจากกระบี่คล่องทอมบอกว่าวัดดีน้องเบ้าโอ๊ตนี่นานๆได้แบบอ่านข้อความพี่สมบัติท่านคุณนิดสุภวรรณครับฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอพี่อุไรปราบปรามหนุ่มเมืองเพชรกรินนี่พี่กรินนะฮะหนุ่มเมืองเพชรก็ทักทายด้วยพี่ตั้มบางพรีแวะมาแล้วนะตั้มกระเตาะของพวกเราอ่ะก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายทุกช่องทางเลยแล้วกันนะจ๊ะช่วงนี้ดันๆนิดนึงแล้วกันนะเห็นน้องนัดขอมาตั้งแต่ช่วงเฮียหมีโป๊ใจมันเพียวครับส่วนหนึ่งสายหน้าใหม่เพิ่มเติมกันได้เลยจ้า02-248-1366

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับพี่สามารถครับ
2: สวัสดีครับพี่โอ๊ตสุดหล่อของทุกเพศทุกวัยครับผม
1: นี่โทรจากบางพลีนะพี่สามารถนะ
2: ครับผม
1: วันนี้ฝากเพลงอะไรดีหน้าไมค์พี่
2: อ๋อขอโสดให้พี่โอ๊ตครับผม
1: เดี๋ยวให้ผมทำไมพี่ผมไม่อยากโสดแล้ว
2: อยากให้อยู่เป็นขวัญใจสาวๆนานๆครับ
1: แหมไม่มอบให้ตัวเองหน่อยเหรอหรือว่าคุณแบบว่ามีภรรยาหลายคนแล้วไม่ต้องการเพิ่ม
2: ผมรักเดียวใจเดียวครับมีแล้วครับ
1: นี่รักเดียวใจเดียวเฉพาะนาทีนี้นะพี่นะ
2: ตอนเย็นครับ ขอโสดนิดนึง
1: สาวเล่นสาวเล่นแล้วบางพลีฟ้าฝนเป็นไงบ้างฮะวันนี้อัปเดตหน่อย
2: ก็คึมๆเลยครับยังไม่ตกครับ
1: ครับผมเมื่อวาน
2: คึมๆเมื่อวานดีครับไม่ร้อนครับ
1: โอ้ดีแล้วอ่ะก็มอบเพลงนี้ให้ทุกเสียงทุกสายนะพี่นะ
2: ได้ครับน้องหลังไมค์ด้วยนะครับสวย
1: ๆครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่สามารถด้วยครับ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าไมค์ครับแหมคุยเพลินเลยนะฮะกับพี่สามารถบางพลีก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงของสายชิวฮิวใจด้วยครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะฮะป้าโฉมนครนายกพี่นกสุพรรณแวะมาแล้วยายบ้านธาตุเชียงคานครับลุง935จากคลองเตยด้วยนะมีเพิ่มเติมเข้ามาทางหลังใหม่ส่วนคุณปูกัญญารัตน์นี่บอกว่าพี่เนี่ยก็อยากจะโสดด้วยค่ะโสดเฉพาะบางค่ำคืนแซ่บเหมือนกันนะพี่ปูนะมีคุณผู้ฟังฝากเพลงไอ้ทุยเข้ามาด้วยนะคุณปัดนี่ขอเพลงดอกจำปาทักทายน้องแวนเมืองคอนด้วยฮะนุ่มแวนเมืองคอนนครอะไรคอนซี่ธรรมราชช่วงนี้ฟังเพลงครับขอโสดกองเวรัยเบิร์นประทุมราชครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับก็ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับผมก็เดี๋ยวมาฟังเพลงบันทึกการแสดงสดสักหน่อยนะฮะจากทางน้องบอสธีรพงษ์ละกันเด็กเลี้ยงควาย
2: ใครมีแรงเหลือก็เตรียมตัวโยกได้เลยฝากเด็กเลี้ยงควายด้วยนะจ๊ะใช่ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. ด้านหลังโยกย้ายหน่อย

รักแต่ไอ้หัวใจอกแค่จะบอกว่ารักออกไปกลัวเธอไม่สนใจกลัวเธอจะเบื่อสายพี่ไม่แค่เด็กหรือควายแต่ให้ก็สวยบ่ได้ใจมันสิล้าลังแก้มใหญ่ไปไว้โอ้ยสิพาตายคนนี้ยังมาเป็นตาหักเอาให้ละอาย

สุดยอดมากฝากด้วยนะจ๊ะเด็กนักควายซิงเกิลของป๊อปธีรพงศ์นะจ๊ะเฮ้ยขอบคุณนะด้วยดานาเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวยกอยู่นะจ๊ะขอบคุณมากครับพี่ชายมาเลยครับมาเลยครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับ Everyone let's go

0: ความเป็นหนึ่งควายด้วยไม่ช้าซิงเกิลของบอสธีรพงษ์ครับสู้ๆเดี๋ยวยังมาเลยครับพี่น้องครับขอบพระคุณ
1: ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: 10:42 นาทีโดยประมาณนะครับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะรับประทานอาหารมื้อเย็นกันแล้วนะแต่ถ้าคุณเนี่ยนะฮะอาจจะแบบว่ามีอาการเมื่อมีอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับรวมทั้งอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อหรือมีแผลในกระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้การเหล่านี้ทำร้ายคุณนะครับดูแลด้วยเบลซิดฟอร์ดเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นทานง่ายออกฤทธิ์เร็วครับคุณผู้ฟังมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วประเทศนะอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องทำร้ายคุณครับทุกครั้งที่มีอาการนึกถึงเบลซิดฟอร์ดเบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 16:50 นกันแล้วครับคุณฟังกับโอ๊ตคณิตนะทาง SMS สวัสดีเพิ่มเติมลุงโกตลาดมหาศิลป์ฝากเพลงเซิร์งโนบิตะเข้ามาและมีคุณฟังไม่ได้ฝากชื่อขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอและทักทายไปถึงพี่วิภาครับเอ้ยสาวเบอร์ตองนี่ฝากเพลงขอบคุณที่ยังรักกันค่ะสุดหล่อพี่รุนแมวก็บอกว่ามาแล้วหม้อหุงข้าวเมื่อสักครู่ได้ฟังเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะหม้อหุงข้าวงานใหม่จากโจอี้ภูสิทธิ์นะครับรวมฟีเจอริงไปกับพันช์วรการอ่ะส่วนทางหลังไมค์ครับสวัสดีไปถึงตะวันสวนหลวงป้าปุ้ยลาดกระบังครับเพิ่มเติมเข้ามาอู้วันนี้หลังไมค์นี่ขอเพลงพี่บ่าววีมาหลายท่านแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไว้เป่ายิงฉุบกันหลังไมค์แต่มาช่วงนี้เรื่องราวของการวางแผนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังจากไทยประกันชีวิตนะครับมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับแผนประกันตัวนี้เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทครับและที่สำคัญเลยก็คือเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะฮะแผนประกันชีวิตตัวนี้เหมาะมากๆหากคุณมีความประสงค์ในการที่จะเริ่มต้นวางแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายเตรียมความพร้อมเอาไว้หรือจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกส่งต่อให้ลูกให้หลานนะฮะการเกิดอุบัติเหตุจนเกิดการสูญเสียมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าอุบัติเหตุเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้านะการสูญเสียแบบกระทันหันเอ่ยหากกระทันหันแหมมันก็ถ้าเราไม่ทันได้เตรียมพร้อมไว้วางแผนไว้นะฮะหากเราเกิดการสูญเสียลูกหลานคนที่อยู่ข้างหลังของคุณนะครับเขาก็จะได้แบบว่าไม่ลำบากนะสามารถดำเนินชีวิตแบบว่าไม่มีสะดุดเรื่องราวของเงินก้อนเอาไว้ทำธุรกิจเรียนต่อหรือว่าดำเนินชีวิตต่างๆนานาของเขาก็จะได้แบบว่าอุ่นใจนะหากเราแบบว่าไม่สามารถที่จะดูแลอยู่ดูแลเขาต่อไปได้นะครับแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะอ่ะแต่การวางแผนครับตัวนี้ก็อยากให้ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตกันดูหรือว่าอยากจะเริ่มต้นวางแผนสมัครกันเลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคนฟังนะถือว่าดีเพราะว่าเชื่อว่ากลุ่มผู้สูงอายุหลายท่านมีความกังวลใจรู้สึกว่าโอ้กังวลเหลือเกินนะหากเราไม่ได้ดูแลเขาในอนาคตหรือว่าพอเราแก่ตัวไปตามอายุตามกาลเวลานะฮะอาจจะแบบว่าทำมาหากินหารายได้มาจุนเจือครอบครัวไม่สะดวกเท่าเดิมเนาะตัวนี้ก็มันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คอยรองรับในอนาคตนะฮะการคุ้มครองและผลประโยชน์ครับคนฟังกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทครับและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยนะครับก็บวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับคุณอยู่จนครบกำหนดสัญญาเลยไม่เกิดการสูญเสียไม่เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตกระทันหันเนี่ยนะครับก็ได้รับเงินก้อนกลับคืนมานะฮะถือได้ว่าการวางแผนซื้อกรมธรรม์ตัวนี้จ่ายไปเนี่ยเงินได้กลับคืนมาอยู่นะรับสูงสุดครับอยู่ที่ 450,000 บาทหมายเลขโทรศัพท์ครับคุณฟังจดได้จดหรือจะโทรไปเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เขารอรับสายกันอยู่แล้วที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับสมัครได้ง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีไปจนถึง75ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วคุณยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังวิทยุ FM 95กันอยู่อยากจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่เองสมัครเองก็ได้เช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลบริการตอบคำถามกันอยู่แล้วหรือลูกหลานนี่แหละอ่ะไม่ได้เข้าเกณฑ์อายุใช่ไหมแต่อยากจะลองปรึกษาโทรไปหาเจ้าหน้าที่แทนผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้เช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกันอยู่แล้วหมายเลขโทรศัพท์02-201-4364 02-201-4364นะครับที่สำคัญครับคุณฟังอยากให้ลองโทรไปนะเดี๋ยวนี้เลยเจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่แล้วและอีกหนึ่งเรื่องราวครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุตอนนี้นะครับคุณฟังจากไทยประกันชีวิตเขาบอกว่าทุกการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยครับไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนี่เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: มาทิ้งท้ายกับงานจากเสถียรทำมือแล้วกันนะครับยังเหมือนเดิมตามคำขอให้หนุ่มและสาวคู่ชีวิตที่น่ารักให้เชฟพงษ์เจนีด้วยนะฮะส่งมอบให้

0: ณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลขยายผลเครือข่ายหมิงเฉินซานลุยฟัน7คดีหลักพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันผู้ต้องหารายสำคัญโดยระบุว่าแบ่งแยกการดำเนินคดีออกเป็น7กลุ่มความผิดหลักซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อหาการครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า815ล้านบาทกลุ่มที่1คดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับ

0: ลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ2รายได้แก่นายหมิงเฉินซันและบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงกลุ่มที่2คดีขยายผลกรณีอาวุธปืนยาว M4 จับกุมบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายประกอบด้วยข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3คดีขยายผลกรณีกลุ่มอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา5รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลกรณีวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบว่าเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีรัสเซียและเมียนมากลุ่มที่5คดีขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อำนวยความสะดวกจัดทำบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ให้แก่นายหมิงเฉินซันกลุ่มที่6คดีขยายผลเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองและความผิดตามกฎหมายศุลกากรกลุ่มที่7คดีขยายผลเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมดิจิทัลตรวจพบการทำธุรกรรมจากบัญชีหลัก5บัญชีของนายซุนหมิงเฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นอีก648บัญชีและเกี่ยวพันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาทมาตรการดูแลห่วงโซ่ผลไม้หินผลด้านส่งออกเกษตรพลิกบวกครั้งแรกในรอบ8เดือนนางสุภจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรโดยเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างชัดเจนส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังหดตัวต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ขยายตัวสูงได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ระดับสูงและเชื่อมั่นว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยต้นน้ำมุ่งยกระดับคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนรวมถึงสนับสนุนโครงการตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับของทุเรียนจันทบุรีส่วนกลางน้ำเร่งส่งเสริมการแปรรูปนำนวัตกรรมมาใช้ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยยกระดับราคาขณะที่ปลายน้ำเร่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าแปรรูปผ่านไลฟ์คอมเมอร์สและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการตลาดให้เกษตรกรรัฐมนตรีกลาโหมเผยกองทัพเรือยังมีหวังด่านเรือฟริเกตลำที่2งบปี70พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีการชะลอการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่2ของกองทัพเรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไปเป็นปี2571แทนว่าอยากให้เรือฟริเกตลำที่1ผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยก่อนและหากว่ากองทัพคิดว่ามีประโยชน์และรัฐบาลมีงบประมาณในการสนับสนุนเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไม่สนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพส่วนความชัดเจนเรือฟริเกตลำที่2งบประมาณปี2570ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าก็รอให้ปีงบประมาณ2570ซึ่งกองทัพเรือสามารถไปชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยหากอยู่ในคำขอก็สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดขณะที่ความคืบหน้าการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่1ปัจจุบันยังอยู่ในการดำเนินการของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นขั้นตอน TOR ทั้งหมดซึ่งตนได้สอบถามและเน้นย้ำไปแล้วโดยนโยบายอย่างเดียวคือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจัง

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อครับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเราจะได้ฟัง4เพลงต่อเนื่องกันแล้วนะฮะซึ่งวันนี้1สายหน้าไมค์ก็รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ตคณิต
2: เสียงสดใสเหมือนเดิมเลยสุโขทัยอากาศเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ร้อนจัดไหมมีฝนไหม
3: วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ฝนตกมา2คืนติดๆกันเลยค่ะเมื่อคืนตกนานมากเลยน้องโอ๊ต
2: ตกนาน
3: นอนหลับสบาย
2: โอ้ดีเนาะดีแล้วลม
3: เยอะตกเยอะตกนาน
2: ใช่ไหมครับพี
3: ่
2: ลมแรงด้วยไหมพี่ลมแรงไหม
3: ไม่มี
2: ลมเท่าไหร่ดีแล้วดีแล้วนะครับ
3: น้องโอ๊ตน้องโอ๊ตพี่น้อยสีสำรงเขาดูไลฟ์สดน้องโอ๊ตอยู่นะเขาบอกจะเข้าคุยกับน้องโอ๊ตไม่กล้าเขาขี้อาย
2: อ๋อแล้ว
3: เขาไม่เหมือนพี่เขาคนบอกไม่รู้จะพูดคุยยังไงอ้าวพี่จะไปคุยอะไรดีเจเขาถามพี่จะตอบไปตีเขาไ
2: ปเขา
3: ขี้อายเขาไม่กล้าคุยกับน้องโอ๊ต
2: แวะคอมเมนต์ได้ถ้าผมอ่านทันตอบทันเดี๋ยวผมจะก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคนอยู่แล้วพี่เน
3: า
2: ะ
3: เขาบอกชอบเสียงน้องโอ๊ตด้วยแต่ไม่กล้าคุยเขาบอกแบบนี
2: ้แวะมาทักทายได้ครับผมแต่ดีเจบางทีอาจจะหันซ้ายหันขวาหาเพลงอยู่อะไรเงี้ยนะอาจจะแบบไม่ได้แบบตอบไลฟ์ตลอดเวลานี่นะครับอ่ะวันนี้พี่วันวิสาขอเพลงอะไรเข้ามาหน้าไมค์พาเรทชุดนี
3: ้ขอเพลงรักเพลง

0: งคิดถึง
1: ผมขออนุญาตเป็นเวอร์ชันดาวใต้นะพี่นะ
0: ของดาวใต้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากเลยวันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็ขอเพลงกันเข้ามามีคัทริยาก็ชนกันอยู่บ้างนะก็เลยแบบว่าพยายามหลีกหลีกกันอยู่จะได้แบบพยายามเปิดให้ครบๆอ่ะเพลงรักเพลงคิดถึงความคิดถึงแล้วกันพี่วันวิสามอบให้ใครครับเชิญเลย
0: มอบให้กันหนุ่มน้องแก้แล้วก็นกพันธ์แล้วก็พี่น้อยสีสำโรงแล้วก็หนุ่มลำปางหนุ่มแม่เมาะค่ะหน
1: ุ
0: ่มแม่เมาะลำปางค่ะแล้วก็น้องเมย์หลังไม้แล้วก็พี่เตชให้น้องโอ๊ตหน้าไม้รูปหล่อนะคะ
1: โอ้ขอบพระคุณมากเลยครับมาเรามาขอบคุณกันเลยนะพี่วันวิสานะเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นะพี่วันวิสาพูดตามผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่ขอบคุณพี่วันวิสาด้วยนะครับผม
0: ค่ะขอบคุณน้องโอ๊ตด้วยนะคะน้องเมย์ละไม้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าไม้ครับคุณฟังกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค17:13 นกันแล้วนะครับ5 โมงแบบนี้อ่ะ4 เพลงต่อเนื่องฟังสบายๆกันก่อนรวมมิตรตามคำขอครับผมเป็นความรักความคิดถึงและเป็นเรื่องราวที่เธอคือคนที่อยู่ในดวงใจของฉันเสมอ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้รวมมิตรมาให้เลยนะฮะตามคำขอหลังใหม่อำนาจแห่งความคิดถึงครับยุ้ยยัดเยอะเพลงรักเพลงคิดถึงเงินจากแนวใต้ปลายพญาอยู่ในใจเสมอตายอรทัยครับและปิดท้ายด้วยคนที่รอคอยเงินจากพี่งานจากพี่แจ็คธนพลนะอ่ะสี่เพลงครับกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณทรีตแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะกับช่วงเวลาของจอคิวฮิตก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยมาฟังเพลงใหม่กันก่อนครับผมเพลงที่จะแนะนำวันนี้มีทางหลังไมค์ถามหากันมาติดกันแล้วนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคืนคำครับจากนวกะไปฟังกันครับ

แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: ังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 10:56 นกันแล้วครับขอบคุณในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ
3: สวัสดีครับ
2: ทิ้งท้ายด้วยงั้นจะพี่ตู่นันทิดาแก้วโบสายครับดีเจเสียงใส

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เวลา18นาฬิกา

0: ่วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นวันพฤหัสนะครับวันนี้21พฤษภาคม
6: ค่ะ
5: คุณนันก็จะมาประจำ2วันที่คุณณรงค์จัดเป็นปกติเลยนะฮะทั้งพฤหัสทั้งศุกร
6: ์ใช่ค่ะเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะ ชั่วคราวค่ะ คุณณรงค์ติดธุระดิฉันมาแทนใช่ก็ว่าแทนกันแหละแทนวันนี้กับพรุ่งนี้ตอนเย็นค่ะจะได้เจอกันค่ะ
5: ก็วันนี้ข่าวก็มีหลายเรื่องนะครับที่คุณอันได้เคยดูไว้ไหมที่ก็เป็นยู

0: ทูเบอร์เกาหลีอ่ะจองคันลั่นอะไรเนี่ย
1: เคยดูค่ะช่วงที่เขาดังมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่าเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมด
0: เยอะมาก
1: คือติดลมบนไปละแล้วก
0: ็ทำธุรกงธุรกิจอะไรหลายอย่างนะ
1: ใช่แล้วก็เลยไม่ได้ดูงานที่แจ้งเกิดของเขาอะค่ะเป็นยังไงคะล่าสุด
0: ผมก็เพิ่งได้ดูนะผมเข้าใจว่าจะดูเมื่อช่วงสายๆวันนี้หรือไงเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวบางเสร่กันเสร็จแล้วขับรถแล้วก็แวะไปทานข้าวที่บางแสนตอนนี้ก็ไปนั่งชายหาดมันก็จะมีช็อตที่พ่อค้าแม่ค้าก็มาของเก็บข้าวเตียงละใบเก็บ400เอาเก็บ400ก่อนเลยพี่จองก็ควักเงินสดนับให้400แล้วก็เตรียมจะสั่งนะพวกอาหารเลยไปอาหารก็สั่งหลายอย่างนะสั่งพวกอาหารทะเลเผามาสั่งอะไรอ่ะสั่งหลายอย่างอ่ะสั่งหลายอย่างทีเดียวส้มตำด้วยรู้สึกจะมีส้มตำด้วยตำข้าวโพดอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่ได้ดูว่าเขาสั่งอะไรบ้าง
0: เนี่ยวันนี้ผมก็เห็นละโอเคเป็นประเด็นร้อนเลยสื่อหลายสำนักก็รายงานกันนะทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อออนไลน์ไอ้ดูอย่างที่สื่อออนไลน์ผู้จัดการออนไลน์นี่เขารายงานเรื่องนี้ก็บอกดราม่าเที่ยวบางแสน2ยูทูบเบอร์ดังจองคันแล่นโดนเก็บค่าที่นั่งริมหาด400บาทแม้จะเอามาคืนทีหลังชาวเน็ตชี้พอรู้ว่าเป็นคนดังเลยเอามาคืนคอมเมนต์ถล่มยับว่าชายหาดเป็นที่สาธารณะแต่มาทำเป็นธุรกิจเก็บเงิน
1: เขาบอกว่าเอามาคืนแล้วอ้างว่าไม่รู้ว่ามากันแค่2คนค่ะแต่ชาวเน็ตไม่เชื่อว่าคงจะมีคนบังคับสิทธิ์บอกว่าน่าจะบอกรู้เปล่าว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ก็เห็นในที่ผมดูเขานะจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาขณะที่เขาคุยกับแม่ค้าเนี่ยแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าเขาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ตั้งถ่ายเลย 3-4 คนแล้วก็ยืนถ่ายอย่างนี้เลยคือเขาคงเห็นว่าเอ้ยคนดังเขาก็เข้าใจว่าแม่ค้าเขาก็คงจะพอเสร็จแล้วเขาเดินไปคนไทยด้วยกันนะคงจะบอกอ่ะวันนี้เขาคนดังนะเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยมาเคลียร์ทีหลังเห็นว่าเหลือเก็บเตียงละ
1: เอามาคืน300
0: เพราะว่านั่งมาแค่3คนก็เคลียร์จ่ายค่าอาหารก็หักลดไป300อ่ะรู้ได้ง่ายไม่ได้คืนแต่ว่าก็ลดไปเพราะว่าบอกว่านึกว่าเหมาทั้งหมด
1: ไม่รู้ว่าเพราะว่า4ตัวอะไรอย่าง
0: เงี้ยถ้าแค่2คนก็คนละ50บาทก็101
1: แต่ก็อีทั้งหมดมี8ตัวนะคะพี่ไพศาลตกลงคิดยังไงคะ
0: 8ตัวก็50บาทไง400ไงฝั่งละ4ฝั่งละ4
1: แล้วถ้า50บาทนี่รับได้ใช่มั้ยคะหรือไม่ควรเลย
0: ก็แล้วแต่อัธยาศัยเพราะว่าไอ้ที่นั่งตรงนั้นจะไปทานโครงการข้าวมันไม่มีที่ให้นั่งหรอกครับร้านรวงอะไรก็ต้องไปนั่งไอ้ผ้าใบนั่นแหละแล้วก็จะไปเอาไอ้ที่เอาก็องค์ก็ยี่ไปนั่งเองมันก็คงไม่มีทำเลให้นั่งหรอกก็มันก็เป็นธุรกิจที่เขายึดทั้งหาดทั้งหมดอ่ะ
1: แล้วการที่เขามีร่มหรือว่ามีเก้าอี้อ่ะเอามาตั้งแบบหลังชนกันแบบนี้ดีเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้มาตั้งฟรีเขาก็น่าจะมีค่าใช้จ่าย
0: เขาก็
1: ม
0: ี
1: ที่ทางของเขาค
0: ่
1: ะ
0: มีต้นทุนเขาอยู
1: ่มันเป็นต้นทุนของเขา
0: คราวนี้ต้องคิดอย่างนี้คุณนัน
1: ค่ะ
0: สองหนุ่มเนี่ยสองหนุ่มเกาหลีเนี่ยเขามาทานเช้าเขามาทานมื้อเช้าเขายังไม่ทานอะไรก็มาแวะทานหน่
1: อ
0: ยแล้วเขาเป็นคนชอบกินข้าวหลามเขาก็เลยบอกว่ายังไงเขาจะต้องมาที่นี่มาแวะบางแสนเพราะเดี๋ยวก็จะได้ซื้อข้าวหลามไปกิน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเป็นสองคนเนี่ยถ้าใครดูเขาจะรู้เลยว่าเขาหลงอาหารประเภทข้าวหลามมากไปที่ไหนเจอต้องกิน
1: เขาคงเป็นประเภทแบบสงสัยว่าข้าวเหนียวไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ได้ยังไงอะไรเงี
0: ้ยอ๋อไม่เขามีของเขาก็มีต๊อกเต๊กอะไรเขาอยู
1: ่หรือว่าเหมือนดิฉันที่ตอนเด็กๆอ่ะ

0: สงสัยว่าปลากระป๋องไปอยู่ในเหล็กได้ยังไง
1: รู้สึกจะมี
0: ปลาไปอยู่ในกระป๋องได้ยังไง
1: มีอยู่ตอนถึงขั้นไปทำไปเผาข้
0: อหล
1: าม
0: ข้อหลามใช่เห็นอยู
1: ่มีไปที่นครปฐมไปกับจูดี้พาไปเผาข้อหลาม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นคอนเทนต์ด้วยก็คืออย่างนี้เตียงละ50บาทนะครับก็โดยปกติแล้วเขาก็เก็บเนี่ย400เนี่ยนะมันหมายถึงว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขานั่งได้ทั้งวันเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วจะสั่งอาหารจะเล่นน้ำจะอะไรมาคือพูดง่ายๆมาถึง
0: ค่าเช่าที่อ่ะ
1: มานั่งที่นี่แล้วก็นั่งจนกระทั่งกลับเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่แพง
0: ค่ะ
1: ทำไมถ้าคิดแบบเทียมนี้นะแต่ว่าถ้าสำหรับสองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีคนนี้เนี่ยสองคนเนี้ยเขานั่งกินข้าวประเดี๋ยวเดียวเขาไปถ้าคิดตั้งเตียงละ50บาทมันก็ดูจะ
0: แต่เขาไม่ค่อยคิดอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะคนส่วนใหญ่นั่งก็นั่งยาวไม่มีใครมานั่งแบบแป๊บเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: มา
0: พาลูกพาหลานมาเอารถมาไถเอาพั่วมาเล่นทรายอยู่ตรงนั้นเล่นกันทั้งวันทีนี้เขาก็คงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะมาถามว่านั่งกี่ชั่วโมงจะนั่งชั่วคราวหรือว่าจะนั่งยาวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงคิดว่า50บาททั้งวันก็ถูกแล้วถ้าจะทอนเป็นชั่วโมงละ6บาท50อะไรเงี้ยก็คงลำบากถูกไหมก็เลยคิดว่า50บาทถ้าถามดิฉันว่า50บาททั้งวันเนี่ยไม่แพงหรอกต่อคนนะคะค่ะ
1: ก็เนี่ยนะตั้งแต่มาเช้าเลยก็พระอาทิตย์ตกดินนั่นแหละค่อยกลับกันแล้วก็นั่งกันไปที่นั่น
0: ค่ะ
1: น้ำแข็งนี่ยกกันมาเป็นถังยกแล้วยกอีกนะ
0: เสร็จแล้วก็เมาแล้วก็ขับกลับไปไม่มีเป่าไม่มีให้เป่าอะไรตรงบริเวณชายหาดก่อนขับรถบ้างเลยหรอฮะ
1: ไม่ทราบเลย
0: มันควรจะต้องมีเป่าบริเวณชายหาดก่อนขับนะฮะเพราะน้ำแข็งถังขนาดนั้นคิดดูว่าสารตั้งต้นจะกี่ขวดแล้วแต่ทัวร์ส่วนใหญ่ก็ลงที่แม่ค้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็คนเนี่ยก็ผมดูนะคนที่ดูก็ตำหนิและไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินค่าที่นั่งริมทะเลโดยมีตัวอย่างความเห็นที่น่าสนใจเช่นบอกว่าเกลียดประเทศไทยตรงที่ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าว่าแต่ต่างชาติโดนเลยคนไทยกันเองก็เจอบ่อยมีทุกที่เก็บ400บาทค่าที่นั่งทุเรศเกินที่สำคัญชายหาดเป็นที่สาธารณะมันจับจองมาเป็นธุรกิจเก็บเงินมันไม่มีประเทศไหนเขาทำการยกเลิกสักทีเถอะใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งแค่เอาเสื่อเอาม้านั่งไปกันเองอีกคนหนึ่งบอกขอบคุณอิงที่ไม่ตัดฉาก400ออกอิงนี่ก็คือทีมงานที่เป็นคนตัดต่อคลิปนะฮะให้โลกมันรู้ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆเขาสั่งอาหารแล้วก็ยังต้องเก็บค่าที่นั่งอีกเหรอขอให้ทัวร์ลงหนักๆแต่ก็คงไม่สำนึกขอบคุณอิงที่ตีแผ่เรื่องราวแบบนี้เราคนหนึ่งที่ไปบางแสนแล้วไม่คิดที่จะนั่งถ้าเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์เขาไม่ได้เอามาลงช่องเราคงไม่มีทางรู้เลยว่ามีคนเอาเปรียบชาวต่างชาติไปมากมายเท่าไหร่ปรับและเปลี่ยนเถอะค่าเก้าอี้402คนตอนหลังมีคืนเงินให้พอเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่จองคันแล่นเลยคืนหรือเปล่ากลัวดราม่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นจะคืนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บางคนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะไม่มีคนไปเที่ยวก็เพราะอย่างนี้แหละค่าเก้าอี้400เราคนไทยอายแทนเลยเคยไปตอนนั้นคนละ50บาทยังงงว่านั่งเสื้อหากินนะต้องจ่ายค่าเก้าอี้อีกเวรกรรมประเทศไทยบอกว่าคนเก็บค่าเก้าอี้ฉวยโอกาสชัดๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่รู้หรอกว่ามานั่งแบบนี้จะมีค่าเก้าอี้เขาคิดว่ามานั่งกินอาหารก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปจ่ายแต่ค่าอาหารก็จบ
0: ค่ะ
1: นี่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
0: ก็มันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะคะพี่เพราะว่าไอ้ที่เรื่องว่าแบบไล่หมดคืนพื้นที่หาดสาธารณะเนี่ยแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่บางแสนนะคะพี่เบญจางที่ภูเก็ตที่เคยไปไล่หมดตอนสมัยพลเอกประยุทธ์สุดท้ายตอนนี้ก็กลับไปหมดนะคะแล้วที่บางแสนก็มีวิธีการบริหารเฉพาะมีกฎระเบียบ

0: ที่หัวหินก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คนที่เอาเก้าอี้มาตั้งเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งฟรีก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเทศบาลเขาอะค่ะเช้ามาเนี่ยถ้าไปบางแสนเช้าจริงๆเลยนะพี่ไหนจ๋า
1: เก็บเรียบเลย
0: ใช่อ่ะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นทรายอะไรต่อมีอะไรอ่ะกินกันไว้เละมาก
1: โดยเฉพาะพวกไม้ไอ้นั่น
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเจ็บ
0: ไม้เสียบอะไรต่างๆ
1: ต้องขุดต้องขุดเข้าไปหรือกราดคลาดเข้าไปในทรายเอาขึ้นมาไม่งั้นมันจะอันตรายได้
0: มันก็มีค่าใช้จ่ายมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นจริงทีนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกฉันนั่งแป๊บเดียวฉันก็ซื้ออาหารเธอตั้งเยอะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้สั่งเยอะนะคะพี่ไพศาลสั่งนิดหน่อยนั่งทั้งวันก็มี
1: ก็หลายคนบางทีเขาก็เตรียมอาหาร
0: เตรียมอาหารไปอีกต่างหากเอาไว้ค่ะมันมีคนหลากหลายเหมือนกับร้านกาแฟที่ทำสวยๆอ่ะบางร้านเขาถึงต้องบอกว่าต้อง1คน1แก้ว10คน2แก้วไปซื้อตั๋วเลย เข้ามาถ่ายรูปเฉย
1: ๆ
0: กรุณาซื้อต
1: ั๋วต้องให้ตีตั๋วกันเลยคนละ100คนละ50บาทแล้วก็เอาตั๋วนั้นไปแลกค่าเครื่องดื่มเอา
0: แล้วยังมีป้ายติดที่ห้องน้ำอีกว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปในร้านเขา
1: อ๋อเพราะงั้นจะมาเป็น10ชุดเลยนะ
0: 10ชุด10คน3แก้วคือบางทีกฎระเบียบต่างๆมันมาหลังจากที่มันพบปัญหานะคะถ้าคนที่เข้าใจว่าปัญหามันมาจากอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่แม่ค้าจะเอาเปรียบฉวยโอกาสกับคนต่างชาตินั่นก็อีกส่วนหนึ่งลูกค้าที่ดีก็มีแม่ค้าที่ดีก็มีและที่เอาเปรียบกันไปกันมาก็ไม่น้อยอะค่ะใจเขาใจเราเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะ
1: ครับนี่เราก็เป็นคนมองโลกในแง่โลก
0: ในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงค่ะ
1: ไม่มีดราม่าไม่มีอะไรก
0: ็ความเป็นจริงค่ะ
1: ทุกอย่างมันมีเหตุและผลอะไรของมันอยู
0: ่ค่ะลูกค้าก็ไม่ธรรมดาแม่ค้าก็อย่าเพ้อนะ ในโลกนี้ทุกที่อะค่ะ แนวนี้แหละ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อน สักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่นายสายคะเรื่องรถยนต์วอลโว่เนี่ยน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
1: รถ
0: เราก็กำลังที
1: ่ไฟที่ไฟไหม้
0: ใช่ค่ะเราก็กำลังคิดว่าแหมน้ำมันมันก็แพง40บาทบวกหมดทุกอันเลยอ่ะทุกชนิดเลยจะทำยังไงก็จะใช้รถไฟฟ้ากันก็ปรากฏว่าเอารถไฟฟ้าก็มีแต่รถจีนรถญี่ปุ่นเพิ่งออกมามีอะไรมี Mazda มี Honda ที่ออกมาทำตลาดรถยุโรปอ่ะโอเคไปเบนซ์ไป BM ราคาก็สูง Volvo ออกมาล้านกว่าบาทพอแตะได้มาเจอปัญหาอีกรถไฟฟ้า Volvo EX ไฟไหม้ไหม้แบบน่ากลัวมากเลยคือจริงๆเขาผิดกฎระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามชาร์จเกิน 70% แต่ก็ไม่นึกว่าชาร์จเกิน 70% เนี่ยมันจะถึงขนาดไฟไหม้

0: ในขณะขับอะไรกันขนาดนี้ค่ะหรือว่าขณะที่จอดชาร์จอ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมันทำให้คนที่ใช้อยู่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าจำกัดที่ชาร์จ 70% น่ะก็อยู่ในสภาพถูกคนเขารู้สึกกลัวน่ะเวลารถคันนี้ไปจอดอยู่ใต้อาคารในคอนโดในลานจอดรถที่จอดรถหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่น่ากลัวอยู่ว่าจะเป็นยังไงอะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษาของคุณสุภมาศนะ
0: ค่ะ
1: คุณประเดิมชัยนี่ก็เป็นผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเนี่ยนะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาวอลโว EX 30หลังพบมีรถ 1,668 คันเกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% จนเกิดไฟไหม้โดยมีผู้แทนวอลโว่คาร์และผู้บริโภคร่วมประชุมก็ปรากฏว่ามีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของ Volvo Car ประเทศไทยคุณถนอมศักดิ์สันทนาประสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงว่าจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย Volvo ไทยทราบปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทจึงยุติการจำหน่ายรถทั้งหมดส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปแล้วนั้นบริษัทมีมาตรการเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทั้งนี้จะทยอยเรียกรถคืนเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้ามาแจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปก็วันนี้สิวันนี้เป็นวันแรกนะโดยรถคันแรกจะเปลี่ยนในวันที่25พฤษภาคมส่วนลูกค้าที่เหลือคาดว่าจะสามารถเรียกลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมนี
0: ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกคันนะพี่เขาจะดูว่าคันไหนที่มีแววว่าเปลี่ยนหาจะเปลี่ยนเป็นโมดูล
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ยกแบตเตอรี่เปลี่ยนทั้ง
0: ไม่ใช่ยกทั้งหมด
1: เช็คจะเปลี่ยนเฉพาะโมดูลภายใน
0: ค่ะ
1: ภายในแบตเตอรี่
0: ตรงไหนมีปัญหาถึงเปลี่ยน
1: ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นที่เขาระบุว่ามันมีปัญหาที่จะนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้แล้วในเบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจพบแล้วว่ามันมีความผิดพลาดในแบตเตอรี่เขาได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าห้ามรถลูกค้าเขาทุกคันทั่วโลกในรุ่นนี้ EX 30เนี่ยที่ขายอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยห้ามชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70%
0: สาเหตุเพราะว่ามันเกิดเหตุแรกก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้พฤศจิกายนปีที่แล้วที่บราซิลค่ะมันเกิดเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นหลังจากนั้น Volvo เนี่ยก็เลยมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่รายงานข้อมูลไปยังสวีเดนแล้วก็ Volvo ทั่วโลกก็รับเรื่องแล้วก็แจ้งให้ลูกค้า EX 30เนี่ยทราบว่ากำลังหาสาเหตุอยู่ที่มันเริ่มไฟไหม้ที่บราซิลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเบื้องต้นเขาสันนิษฐานกันก่อนเลยว่าเกิดจากความ

0: ตอรี่ในจีนถูกตรวจสอบแล้วก็วอลโว่ก็กำลังแก้โดยการหาวิธีการแก้ไขเช่นจะเปลี่ยนทั้งลูกหรือว่าเปลี่ยนเป็นโมดูลซึ่งกระบวนการผลิตและการขนส่งที่ซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นหลังจากเกิดไฟไหม้คันแรกในไทยเมื่อเดือนมีนาคมวอลโว่ไทยเนี่ยประกาศหยุดขายรุ่นนี้ชั่วคราวแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะรถยนต์แล้ววันนี้ในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่มอเตอร์เวย์เหมือนกันค่ะ
1: เป็น81แต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะ
0: ค่ะนั่นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะ
1: เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็
0: เป็นไฮบริดเป็นไฮบริด
1: เป็นไฮบริด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นก็ต้องไปสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ที่เพลิงไหม้ขึ้นรถรุ่นนี้ในเมืองไทยไหม้มาแล้วคันนี้เป็นคันที่3แต่2คันนั้นเนี่ยวอลโว่เขาบอกว่าพบว่า
0: ดัดแปลง
1: ไปดัดแปลง
0: จากรถน้ำท่วม
1: คือขายซากไปเจ้าของขายซากไปเพราะว่ารถจมน้ำท่วมแล้วก็ลูกค้าก็นำไปดัดแปลงไปอะไรสักอย่างแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยมันมาเคสนี้เดี๋ยวต้องสอบดูว่าประวัติรถเป็นยังไงแต่เห็นแล้วไหม้แล้วน่าตกใจนะ
0: โอ้โหตายได้เลยนะถ้าหนีไม่ทันนะและปรากฏคนที่ขับตามหลังเป็นคน
1: ข
0: ับ
1: ตาม
0: นะ
1: เป็นพลเมืองดีมากๆเลยนะ
0: เห็น
1: เขาเตือนแล้วเขาแบบทุ่มชีวิตในการเตือนให
0: ้ช่วยอ่ะ
1: ให้เอาตัวรอดออกมาจากรถอ่ะมีพ่อแม่แล้วลูกเล็กๆด้วยมีลูก
0: ค่ะ
1: ก็เอิญEX 30นี่ก็เป็นความบวยยังไม่ทันหายก็เนี่ยมีอีกรุ่นหนึ่งของ Volvo ก็มาเกิดเหตุวันนี้คนก็เลยตกใจกันมากผลกระทบหนักหน่วงมากนะเพราะว่าในขณะนี้หมู่บ้านจัดสรรที่มีลูกบ้านมีรถพวกนี้ก็บอกเลยคุณห้าม
0: ขอให้แจ้งมาที่นิติด้วย
1: คุณอย่าเอารถเข้าไปจอดในบ้านคุณแบบเช่นว่ามีโรงเก็บรถอะไรเงี้ยห้ามนะขอให้มาจอดในสถานที่ที่ทางนิติ
0: จัด
1: หมู่บ
0: ้
1: านก
0: ็
1: จะจ
0: ั
1: ดให้ก็คงจะที่โล่งที่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าคอนโดเนี่ยชัดเลยห้ามขึ้นอาคารจอด
0: ห้ามลงใต้ดินห้ามอาคารเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติว่าข้างบ้านเรามีรุ่นนี้หลังบ้านเรามีรุ่นนี้อ่ะเราก็ต้องแจ้งไปที่นิติแล้ว
1: ใช่เพราะกลัวลามเงิน
0: ใช่ค่ะโอ้โหทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่นะคะนี่คือสโลแกนเก่าค่ะ
1: ผมเคยใช้นะเคยใช้ Volvo อยู่หลายปีอยู่
0: ปลอดภัยใน Volvo มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
1: ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเป็นรถที่ใช้งานอยู
0: ่พี่เลสันเคยรู้จักท่านนี้ไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ EV เนี่ยเขาชื่อว่าป๊อปกึ่งเกลือค่ะ
1: ไม่รู้จักเลย
0: ป๊อปกึ่งเกลือจาก EV Shop บอกว่าแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบซึ่งมีตัวกั้น separator อยู่ระหว่างกลางเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งหรือใช้งานไปเรื่อยๆรูปทรงของเซลล์แบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมคมไอ้ส่วนที่แหลมคมเหล่านั้นอ่ะมันจะทิ่มทะลุตัวกั้นทำให้เกิดรูหรือช่องว่างขึ้นทีนี้พอเมื่อตัวกั้นทะลุขั้วบวกขั้วลบเอาละครับมัวเลยล่ะทีนี้สัมผัสกันสุดท้ายไฟไหม้ค่ะซึ่งปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะชาร์จและขณะใช้งานรถยนต์ทีนี้ปัญหาก็คือว่ารถไฟฟ้าเฉพาะของจีนมีเป็นร้อยร้อยยี่ห้อพี่ไพศาล
1: แต่เข้าใจว่าวอลโว่
0: อันนี
1: ้วอลโว่เนี่ยตอนหลังจีนเขาเข้าไปซื้อกิจการจากสวีเดนนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าม
0: ีคนล้อเขาไงวอลโวอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมเนี่ยใช้วอลโวรุ่นที่มันยังเป็นสวีเดนมอเตอร์ยังขายอยู่อ่ะยังเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติสวีเดนอยู่แล้วก็มีเขาก็มามีร่วมทุนกับคนไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แต่หลังจากนั้นมันก็พอหมดจากรุ่นที่หลังๆมาล่าสุดที่เป็นตระกูลใหม่คราวนี้ก็เป็นตระกูลรถที่ผลิตในจีนละ
0: mm-hmm.
1: เป็นเทคโนโลยีจีนละแต่ว่าก็ยังเป็นถือว่าต้นตระกูลเข้ามาจากสวีเดนนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันเข้าไปรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่ก็เทคโนโลยีจีนหมด
0: ครั้งนี้ถือว่า ถือว่าเป็นวิกฤต

0: สาหัสเลยนะเจอเรื่อง
1: วิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตชีวิตวิกฤตเศรษฐวิกฤตเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมาแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในสภาพที่เขาซื้อรถมาแล้วบอกก็แนะนำให้เขาชาร์จ 70% เขาก็ชาร์จรถเขาก็ไม่ไฟไหม้แต่เพื่อนบ้านที่ติดอุ้ยรังเกียจเขาไปหมดเลยไปจอดที่ไหนใครก็เลยแต่พวกที่ชาร์จ 70% ไม่ยอมชาร์จ 70% ไม่เคารพกฎระเบียบจนไฟไหม้ได้รถใหม่เลย
0: มีบางคนเขาพูดว่างั้นเหมือนกัน
1: ไอเราใช้อยู่ทำดีทุกอย่างไม่ได้รถใหม
0: ่บอกว่าอาจจะต้องปล่อยชาร์จมันให้
1: ไฟไหม้ก่อน
0: ให้มันไฟมันไหม้ไปเลยทั้งคันมั้งแล้วก็จะได้มาตกลงกันจะได้ไม่ต้องจ่ายคันใหม่ให้อะไรต่าง
1: ๆแต่เอางี้ก็แล้วกันอย่าไปคิดมากค่ะเพราะเวลาที่เขายกหนี้ให้ลูกหนี้อะไรพวกนี้นะคะลดหนี้ปลดหนี้ผ่อนหนี้ส่วนใหญ่จะได้สำหรับคนที่ไม่ใช้หนี้ค่ะส่วนที่คนที่เป็นคนดีทำมาหากิน
0: มีวินัยในการ
1: มีวินัย
0: จ่ายหนี
1: ้เป็นที
0: ่อันนั้นท่านก็ถือว่าท่านเป็นก็จะได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่ดีประวัติไม่เสียเครดิตบูโรก็เข้มแข็ง
1: ค่ะบางทีก็ขยันหมั่นเพียรสู้ชีวิตจากต่างจังหวัดทำมาหากินจนแบบประสบความสำเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเข้านุ่นก็แล้วกันนะคะ60-40นะแต่ถ้าหากว่า
0: 25นี้ใช่ไหมลงทะเบียนนะ
1: ก็ต้องภูมิใจได้60-40นานๆได้ทีแต่จะไปเอาไอ้ประเภท300บ้าง 1,000 บ้างอันนั้นมันต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะรู้ยี้ไม่ทำมาหากินดีกว่าจะได้ฟรีทุกวันเดือนละ 1,000 เดือนละ300อันนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สรุปเรื่องรถไฟชนรถไฟสินขบวนสินขนส่งสินค้าชนรถเมย์นะ
1: ค่ะ
0: ตำรวจสน.มักกะสันเข้าสรุปเลยนะครับว่าจะต้องเรียกคนขับรถทุกคันในจุดเกิดเหตุที่ไปจอดคล่อมปรางเนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมดว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะก็
1: พี่ไพศาลคะเมื่อวานเขาไปจำลองเหตุการณ์เรื่องที่ว่าถ้านั่งรถไฟมาแล้วเนี่ยจะเปิดบูตอนไหนจะปิดตอนไหนจะเห็นป้ายสัญญาณจะเห็นธงไหมทำไมตำรวจไม่จำลองเหตุการณ์โดยการขับมอเตอร์ไซค์บ้างขับรถเมย์บ้างหรือว่าขับรถเก๋งบ้างแล้วไปติดตรงนั้นคะแล้ววัดดูว่าตัวเองเจตนาขวางหรือเปล่าอ่ะตำรวจลองขับแล้วไปลองดูสิคะว่าตัวเองเจตนาหรือมันไหลไปแล้วแบบรู้ตัวอีกทีอยู่บนรางแล้วขยับไม่ได้ลองได้นะคะตำรวจก็ลองได
0: ้ค่ะเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ไอการพิจารณาคดีต้องแยกพิจารณาระหว่างความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกับระเบียบข้อบังคับของการรถไฟ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟโดยขณะนี้คณะทำงานสอบสวนกำลังตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางหรือไม่หากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีโดยทางตำรวจสน.มักกะสันบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายคันว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้โดยทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสอบสวนต่อไปยังมีเปิดช่องไว้นะว่าฝ่าฝืนหรือสภาพการจราจรบังคับไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ก็เลยต้องไปติดแงกอยู่ตรงบนรางนั้น
1: เดี๋ยวเราพักก่อนนะคะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็ก

0: เล็กในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันท์ฮะ
5: คือตำรวจเนี่ยจะเรียกมาสอบหมายความว่าอยากจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยหลบได้หลบไม่ได้ทำไมถึงไปอยู่บนรางถูกไหมฮะ
4: ครับ
5: แล้วถ้าผิดจริงๆก็คดีมันจะพลิกไหมฮะ
4: ไม่หรอกผมคิดว่าอันเนี้ยตำรวจคงคือนาทีเนี้ยฟ้องประมาทร่วมรถไฟกับขสมกไปแล้วใช่ไหม
5: ค่ะ
4: คราวนี้ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็คงจะกลัวว่ามันจะมีการโต้แย้งว่าประมาทร่วมของขสมกนี่ก็คือว่าเพราะว่าคุณไปจอดไอ้คล่อม
5: รางรถไฟ
4: อยู่อันนี้ก็เลยต้องประมาทร่วมมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วรถคันอื่นๆเนี่ยคุณไม่เรียกสอบเลยเหรอเขาก็จอดคล่อมเหมือนกับรถเมล์นั่นแหละ
5: อ๋อ
4: แล้วเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าเป็นที่มาที่ตำรวจเขาก็ปิดจุดอ่อนเขาเดี๋ยวจะมาไล่ฟ้องกลับเขาอะไรเขาว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าผิด157อะไรไงเขาก็เลยต้องเชิญมาอยู่ในสำนวนทั้งหมด
5: ใช่ไหมฮะ
4: มาสอบปากคำอยู่ในสำนวนทั้งหมดเลยแล้วก็ลงความเห็นไปว่าฝ่าฝ
5: ืนไม่ได้จริง
4: หรือว่าขยับไม่ได้แล้วก็ว่าไปผมว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายของตำรวจเขาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเจตนาว่าจะต้องเอาผิด
5: แล้วอย่างหนึ่งก็เข้าใจว่ามันเขาก็คงต้องการให้ชัดเจนว่าสมมุติว่าถ้าเป็นการประมาทร่วมแรงมันก็จะมีค่าปรับด้วยนะคะพี่ไพศาลเวลาที่ไปข้อมรางแบบนั้น
4: ทางแพ่ง
5: ก็จะเป็น
4: มันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าประมาทร่วมครับ
5: เช่นอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมติว่าเราขับรถในช่องทางด่วนบนถนนวิภาวดีเนี่ยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เป็นร้อยคันแต่ละวันตำรวจไม่เคยจับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปชนมอเตอร์ไซค์เข้าอ่ะเราจะไปคิดว่าก็เขาผิดเขามาวิ่งในช่องทางด่วนก็ไม่ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลตำรวจปรับมอเตอร์ไซค์แค่500ส่วนเราจ่ายหมดค่ะเพราะเขาเป็นรถเล็ก
4: ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นประมาทร่วม
5: ห้าร้อยแล้วเราจ่ายหมดเลยแต่ตำรวจไม่เคยจับเลย
4: ก็ถ้าเรามีประกันเราก็เรียกประกันมาแล้วให้ประกันก็ไปสู
5: ้อ่ะแล้วเวลารถเราซ่อมไม่มีใช้ตั้งเดือนยังไงฮะ
4: อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่าในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเราก็แจ้งประกันไปมีเหตุชนนี้แล้วว่าให้ประกันไปสู้ฮะประกัน
5: มันไม่คุ้มหรอกค่ะทั้งหมดคือไม่มีอะไรคุ้มเลยสักอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกฎระเบียบและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่บังคับใช้กฎหมายค่ะ
4: ครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นายกจะไปฝรั่งเศสนะ
5: ค่ะ
4: ไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามีแผนอะไรยังไงก็ล่าสุดนี่ก็มีข่าวมาเลยนะครับ
5: แล้ววันนี้เยอะเลยค่ะเจอคนเยอะเลย
4: แล้วก็วันนี้นายกก็เริ่มให้สัมภาษณ์ถึงการไปเยือนฝรั่งเศส21ถึง27โอ้ไปเยอะด้วยนะ
5: ใช่ค่ะแล้วเจอคน
4: 3 24
5: โอ้เจอ
4: 27โอ้ไป1สัปดาห์เลยนี
5: ่น่าจะเดินทางคืนนี้เที่ยงคืนมั้งคะ
4: ครับ
5: ค่ะปกติก็จะไปกันประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมครับ
4: ก็นายกบอกว่าได้สั่งการอะไรไว้บอกว่าตนได้สั่งการบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยและนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานดีฝรั่งเศสได้เชิญไปหาลือในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยถือว่ามาครงให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแต่การหาลือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการและในการไปครั้งนี้ตนได้เชิญนายเอกนิติ นะครับ

0: รองนายกรัฐมนตรีคลังและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการและการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วให้เข้าร่วมเดินทางด้วยและยังมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อสรุปการหารือแจกจ่ายงานต่อและเป้าหมายในการหารือมีหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI พลังงานการเพิ่มมูลค่าการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างซึ่งไม่แพ้ไทยแต่ผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะต้องพอรู้ว่าเจตนาวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรยังไงที่ทำให้ตัดสินใจเดินทางไปที่ฝรั่งเศส
1: จริงๆก็มีแผนไว้นานแล้วนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเราดูจากกำหนดการที่วางไว้เนี่ยเดินทาง 21-27จริงๆไทยกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ.นี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ก็นับ170ปีนะ
1: 170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ
0: ์ตั้งแต่เชวาลีเดอโชมอง
1: 170ปีค่ะก็คือในยุครัตนโกสินทร์
0: 170ปีย
1: ุครัตนโกสินทร
0: ์อ๋อมันแค่ยุครัตนโกสินทร์นี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่นับไปถึง200 300ปีตอนพระเจ้าหลุยส่งเชวาลีเดอโชมองมายื่นสารต่อสมเด็จพระนารายณ์นะ
1: ตอนคุณโป๊ปไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะตอนบุพเพสันนิวาสอะค่ะ
0: โอเคเข้าใจครับเออแปลกนะ
1: ไม่นับค่ะตอนคุณพี่ไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะ
0: โปรตุเกสนี่เขานับ400กว่าปีเลยนะความสัมพันธ์ไทยโปรตุกีสโปรตุเกสเนี่ยนับ400กว่าปี
1: จะนับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการนับการสถาปนาทางการทูตพี่เฉินร้อยห้าสิบอีกร้อยเจ็ดสิบปีหลังจากที่เอาคอมเมนต์ของเราไปหรือเปล่าเนี่ยพัตตบองเสียมราชเน
0: ี่
1: ย
0: ก็เข้าใจว่ามีสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนี่แหละคร
1: ับ ใช่ค่ะมันมีทั้งรักและขมขื่นนะทั้งรักทั้งชังทั้งหวานทั้งขมขื่นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็นับกันเนี่ยค่ะ170ปีจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำนะฮะได้พบปะกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยกระชับความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะว่าปีนี้ถือว่าครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะจะมีการผลักดันความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศนายกจะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไปพบกับผู้อำนวยการยูเนสโกด้วยค่ะจะต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันไว้เมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาผลักดันวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ปลายปีนี้ค่ะแล้วก็จะรับรู้การต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้านแฟชั่นหัตถกรรมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติทางภาคเอกชนเนี่ยท่านนายกจะพบกับนักธุรกิจฝรั่งเศสโดยภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพบปะกับเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะสาขาที่เชี่ยวชาญคือการบินอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีมไทยแลนด์ไปหมดนะคะภาคเอกชนของไทยเนี่ยนะกกรอะไรเนี่ยคงไปอะค่ะแล้วก็จะมีการพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยก็คงจะได้เห็นภาพนี้ค่ะค่ะงานใหญ่ค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเขารอจังหวะที่จะพูดมากกว่าเนื่องมาจากว่าพี่ไพศาลลองย้อนไปสิอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปที่ภูเก็ตมีแต่เรื่องนอมินีมีแต่เรื่องหาดฟรีดอมไปที่เกาะพังงานต้องไปบ้านอะไรล่ะ 2-3 คนน่ะอิสราเอลเนี่ยที่มีรีสอร์ทอยู่สะหัวห้องอ่ะยุทธการขอจับหน่อยนั่นน่ะที่เกาะพังงานนะคะแล้วกลับมาปุ๊บก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรล่ะคะสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมันยังไม่ใช่จังหวะที่จะแถลงเรื่องนี้มากกว่ามั้งคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภา

0: เสนอแนวคิดให้นายกไปพบเอ็มมานูเอลมาครงที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยให้ถือโอกาสเชิญให้มาครงมาเยือนประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสณประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าให้เชิญเลยให้มาแวะไทยก่อนตัดหน้าเลยแล้วเพราะว่าเขาเตรียมจะเดินทางมาที่กัมพูชาไงเพื่อที่จะมากัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศที่คือพูดง่ายๆประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นแหละนะถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพใช่ไหม
1: ถ้าอังกฤษนะคะ
0: ถ้าของอังกฤษเขาเรียกประเทศในเครือจักรภพแต่ว่าฝรั่งเศสเขาไม่มีก็เอาเป็นว่าประเทศที่เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะมีการประชุมกันที่กัมพูชา
1: ค่ะ
0: คุณนันทพงศ์ก็บอกว่าให้นายกเชิญมาครงมาเลยจะได้ตัดหน้าถือโอกาสคุยอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชาดับทางไว้ก่อนเลยครับ
1: คุณนันทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะ
0: ใช่ใช่หัวหน้าพรรคประชาชนเสนอคุณอนุทิน
1: ด้วยเดี๋ยวก็อะไรอะคะแกพูดวันหนึ่งหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
0: พักก่อนไหมพักก่อนไหม
1: พักก่อนก็ดีค่ะ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไอ้คุณณัฐพงษ์ไม่ใช่ว่าแค่ถแถลงเฉยๆนะทำเป็นหนังสือเลยทำเป็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
3: ค่ะ
2: คือในหนังสือที่ทำไปเนี่ยบอกว่าเรื่องขอเชิญประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการขยายอิทธิพลและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกประกอบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสฟรังโกโฟนีซัมมิตนั้นเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีและใช้ประโยชน์จากการเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดจึงเห็นสมควรที่รัฐบาลไทยจะถือโอกาสนี้ทำหนังสือเทียบเชิญนายเอมมานูเอลมาครงแวะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลในวงเล็บ official visitก่อนการเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาโดยมีวาระสำคัญในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาเขตแดนฝรั่งเศสในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนในอดีตการหารือร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสจะช่วยสร้าง

0: ความโปร่งใสและเป็นฐานสนับสนุนจากประชาคมโลกในการคลี่คลายปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและเขตแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติ2การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านพลังงานคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีขั้นสูงไทยสามารถใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและการถ่ายทอดเทคโนโลยี3ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกการหารือครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงปูทางผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD นะจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา1เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการและประสานงานทางการทูตเพื่อยื่นหนังสือเทียบเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทย2มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในประเด็นการเจรจาทั้ง3ด้านหากได้รับการตอบรับนะฮะนี่ก็
1: ตามกำหนดการเนี่ยนะคะท่านประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงเนี่ยจะไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก6เดือนข้างหน้าค่ะยังไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้นะคะอีก6เดือนข้างหน้าแล้วก็ฟองโอโพนีซัมมิตเป็นการจัดขึ้นครั้งที่20แล้วนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็อดีตเมืองขึ้นของเขาแหละเขากำหนดวันแล้วด้วย 14-16 พฤศจิกายนที่พนมเปญนะคะแล้วการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเด็กที่เคยเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมษายนคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฮุนมาเด็กไปฝรั่งเศสค่ะก็มีการพบกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานสาธารณูปมรดกวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับกัมพูชานะคะทีนี้คุณณัฐพงศ์เนี่ยจะเสนอก็ได้อะนะคะแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าในธรรมเนียมทางการทูตทางมารยาทการได้เปรียบเสียเปรียบการควรไม่ควรธรรมเนียมอย่างนี้เขาทำกันไหมหรือมันไม่จำเป็นต้องพอเขามาต้องไปตัดหน้าให้มาเมืองไทยหรือว่าไปแล้วให้มาเมืองไทยนู่นนี่นั่นทั้งๆที่เราก็กำลังจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้แล้วมันยังมีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเหรอแค่เขาเจอหุ่นมาเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เจอกับเรามันก็เป็นโอกาสที่ทำอะไรด้วยมันมีรายละเอียดที่ควรไม่ควรทั้งจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือผิดธรรมเนียมหรือไม่ผิดธรรมเนียมรายละเอียดในนั้นเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลนะคะเรียนเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ให้เรียนพูดว่าควรไม่ควรถูกไม่ถูกเรียนพูดไม่ได้แต่เรียนเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงการการทูตการมั่นคงหรือว่ามีข้อมูลอยู่ในมือทราบว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือทางที่ถูกต้องที่ควรทำค่ะเสนอได
0: ้
1: แต่ทุกวันนี้เขาก็กำลังทำอะไรกันอยู่ตามที่เราเห็นนี่แหละค่ะค่ะเขาก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะคะคุณมาเนตไปเดือนที่แล้วเดือนนี้คุณอนุทินไปเลยปลายปีท่านมาโครงมาก็เดี๋ยวก็ว่ากันก็แล้วกันว่าจะยังไงแต่จริงมันก็ไม่ได้เก๋อะไรหรอกค่ะการไปกัมพูชาก็โอเคกัมพูชาก็ถือว่าเขาก็สามารถสแกมโบเดียเนี่ยสามารถดึงมาโครงไปได้ไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: มาโครงเขาเคยมาเมืองไทยมาเขามาในวาระอะไรไม่รู้แล้วเขาย่องไปรีบไปขอดูมวยเลยนะใช่ไหม
1: แล้วก็ไปเดินเยาวราชแล้วก็
0: เ
1: ข้า
0: ไป
1: ในร้
0: าน
1: อาหารแล้วเผอิญร้านอาหารตอนเย็นเขาปิดหรือไม่ปิดไม่แน่ใจหรือว่ามัน
0: ไปร้านอะไร
1: หรือว่าเขาก็ไม่ชินหรือว่าเขาไม่ชินกับอาหารจีนหรือว่าเขาไม่ควรจะไปกินอะไรที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมาก่อนโดยวิธีปฏิบัติของประธานาธิบดีค่ะไม่ใช่อยากเข้าไปร้านอะไรแล้วก็ไปทานอะไรเงี้ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าระเบียบปฏิบัติเขาเป็นยังไงเพราะวันนั้นเขากินแค่เบียร์ขวดเดียว

0: ไปภัตตาคารจีนอาหารจีนอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะวันนั้นเขาทานแค่เบียร์ขวดเดียวเขาไม่ได้ทานอาหารจีนอาจจะไม่อยากทานหรืออาจจะแบบอยากท่าน
0: ก็เนี่ยก
1: ็ขออนุญาตท่านไม่ควรที่จะทานอะไรที่เราไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอะไรหรือเปล่า
0: ที่จำได้แม่นเลยคือไปดูมวย
1: ด้วย
0: ไปดูมวยแล้วก็มีนักมวยที่เป็นคนฝรั่งเศสที่พูดภาษาไทยได้เป็นโคศกเป็นคนดังในเป็นนักมวยรูปหล่อแล้วก็เลยกลายมาเป็นดารานะ
1: ค่ะ
0: ชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยแล้วก็เรามาทำหน้าที่เป็นล่ามาทำหน้าที่อธิบายให้มาครงก็แสดงว่าเขาก็เป็นคนคงจะชอบอะไรที่
1: อู้มาเมืองไทยก็ต้องดูค่ะพี่เดี๋ยวนี้อยากไปดูเลย จริงๆอยากไปดูยังคุยกับคือพวกเด็กๆอยู่เนี่ยว่าไปดูกันเถอะมันน่าสนุกมากเลยอยากไปดูใครก็มีความฝันว่ามาบางไทยต้องไปดูมวยสักรอบนึงแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะเมื่อก่อนนี่ไปกินไก่ย่างไปกินขนมอะไรแถวๆสนามมวยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีสีสันมันสนุกสนานมันเป็นอีกแบบนึงเลยอะค่ะค่ะไหนๆพูดถึงฝรั่งเศสแล้วขอไปเรื่องนี้กันแล้วเมื่อวานนี้เห็นข่าวอยู่ว่าตำรวจสเปนเนี่ยไม่เชื่อว่าเจ้าของแบรนด์แมงโก้ที่ไปเที่ยวบนภูเขาพร้อมกับครอบครัวแล้วอยู่ๆไปตกหน้าผาที่สูง100เมตรเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2024แล้วก็สงสัยว่าลูกอ่ะฆาตกรรมพ่อหรือเปล่าไปสอบปรากฏวันนี้ข่าวเพิ่มเติมแล้วว่าโจนาธานอันคิดบุตรชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าแมงโก้ปรากฏตัวอยู่ที่ศาลมาโตเรลชานเมืองบาร์เซโลนาแล้วก็ผู้พิพากษาสั่งให้วางเงินประกัน1ล้านยูโรหรือ 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงนะคะแล้วก็คือถูกควบคุมตัวแล้วล่ะแล้วก็ให้อายัดหนังสือเดินทางให้เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะที่พ่อตกหน้าผาครั้งนั้นเป็นลูกค่ะเสียชีวิตเมื่อธันวา24พัดหล่นจากช่องเขาความลึก100เมตรคดีนี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตกรรมอ้างอิงจากฟอร์บไอแซคอันดิตมั่งคั่ง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วก็แบรนด์แมงโก้เนี่ยกำไรตัวเลข2หลักมาโดยตลอดทำยอดขาย 4.4 พันล้านดอลลาร์เขาก่อตั้งเมื่อปี1984จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกส่งผลให้ทั้งนักการเมืองนักข่าวและคนในวงการแฟชั่นออกมากล่าวแซะดูดีค่ะและตอนนี้ก็ปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะคะบอกว่าเขาเพียงแค่ถูกสอบปากคำนะแต่ตำรวจก็ล็อกตัวจะใช้ว่าถูกจับก็ได้แหละแล้วก็ให้ประกันตัวไปค่ะสงสารว่าฆ่าพ่อลูกชายค่ะโอ้วันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลสถานีวิทยุแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรออกมาขอโทษบรรดาผู้ฟังหลังจากทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังอยู่ๆก็ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาวอย่างไม่มีปีมีขุยแล้วค่ะแถมยังงดออกอากาศไปพักหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะต้องออกมาแก้ข่าวด้วยค่ะโอ้สถานีวิทยุอันนี้ชื่อว่าแคโรไลน์ออกอากาศทั่วแถบมิดแลนด์ทางใต้ของอังกฤษค่ะแล้วบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์โอ้โห
0: ทำไมถึงผิดพลาดอะไรที่มันดูแล้วมันหนักหนาสาหัสอย่างนั้นก็ไม่ทราบได้นะ
1: มันคอมพิวเตอร์อะไรนั่นแหละสิฮะน่ากลัวมากค่ะ
0: เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แถลงนะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนของ DSI กับโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งโดยทางคุณสลาวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีเนี่ยบอกว่าการที่ DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นเข้าพบในสัปดาห์หน้าเนี่ยการเรียกพบครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมัน แต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันที่ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันซึ่งเดิมกรมใช้ตรวจสอบย้อนกลับปัญหาน้ำมันไม่ได้มาตรฐานหรือมีการปลอมปนสามารถสาวไปยังต้นทางของปัญหาได้สำหรับการกรอกข้อมูลจะให้กรอกทั้ง8รายการอยู่แล้วมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาตรการใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจพบการกรอกข้อมูลไม่ครบในหลายกรณีกระทั่งเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงทำให้เห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการขยายผลสืบสวนไปยังประเด็นอื่นได้เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดภาครัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นกติกาที่กำหนดไว้แล้วสำหรับบทลงโทษนั้นหากเข้าข่ายความผิดตามมาตรา10มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความผิดตามมาตรา7มีโทษหนักขึ้นคือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและจำคุกไม่เกิน2ปีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังบอกว่ากระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางอนุญาตส่งออกน้ำมันอากาศยาน 7A1 เพื่อบริหารปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศโดยจะพิจารณาจากปริมาณสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก่อนหากมีปริมาณเกินกว่าที่ระดับที่กำหนดก็จะพิจารณาให้ส่งออกได้ก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: เอาละครับ19นาฬิกา1นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
0: หมอวรงค์วันนี้ก็รอเลยล่ะนะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมวันนี้โชว์นำ3ผู้ช่วยสสโชว์ตัวสื่อครับบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอหากทำทั้งสสสวภายใน4ปีเนี่ยก็คือลดจำนวนผู้ช่วยลงเนี่ยจะช่วยประหยัดเงินภาษีได้กว่า 2,500 ล้านบาทนะก็วันนี้แถลงคุณหมอวรงค์แถลงถึงกรณีจำนวนผู้ช่วยสสโดยมีการนำผู้ช่วยทั้ง3คนของตนมาโชว์ด้วย โดยบอกว่ามองว่าจำนวนผู้ช่วยสสมี3คนก็เพียงพอแล้วแม้มีผู้ช่วยแค่3คนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่สสได้ทุกวันและเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพซึ่งอีก5คนนั้นตนมองว่ามีมากเกินจำเป็นซึ่งการที่ตนลดจำนวนผู้ช่วยสสไป5คนเป็นการลดภาษีของประชาชนไปประมาณเดือนละ 75,000 บาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาทต่อคนตกปีละ900,000 บาท
1: 900,000
0: แต่หากรัฐส

0: สภาทั้งสสและสวที่มีสมาชิกทั้งหมด700คนเห็นพ้องกันว่าจะปฏิรูปสภาให้เป็นแบบอย่างว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถ้าทุกคนลดผู้ช่วยเหลือ3คนก็จะประหยัดงบประมาณได้ปีละ630ล้านบาทและ1สมัยของสส4ปีเราจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,500 ล้านบาท 2,520 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมการยกเลิกปรับเงินเดือนผู้ช่วยสสด้วยดังนั้นหากมีการปรับลดจำนวนผู้ช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่ประเทศชาติต้องกู้เงินมาดูแลประชาชนนะฮะคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าพรรคของคุณหมอวรงค์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการปรับลดผู้ช่วยสสดังนั้นนี่เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการตอกย้ำว่าตนยังทำหน้าที่ได้อย่างสบายๆแม้จะมีผู้ช่วยเหลือเพียงแค่3คน
1: ค่ะเพราะว่าเรื่องของผู้ช่วยเนี่ยวันก่อนที่คุณโสภณสารัมประกาศก็คือว่าภายใน6เขาให้เวลา90วันใช่ไหมคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องนี้อันดับแรกก็คือยกเลิกสมัยที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเป็นประธานสภาแล้วก็ไปออกระเบียบในการขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยพวกนี้ทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวแล้วก็ผู้ช่วยรวม8คนเนี่ยสมัยอาจารย์วันนออาจารย์นอกจากมี8คนแล้วยังขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะคะ
0: ใช่
1: คุณโสภณบอกผมยกเลิกอันนั้นเลยเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วนี้มีปัญหาที่รู้กันก็คือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วก็ภายใน90วันเนี่ยต้องไปสรุปให้ได้ว่าจะเอายังไงค่ะแต่วันนี้หมอวรงค์เขาก็โชว์ให้ดูเลยว่า3คนพอแล้วแต่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องสวัสดิการต่างๆของสสและสวที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะไปแตะตรงไหนนะคะพี่ไพศาลแค่เท่ๆแบบไม่กินข้าวกลางวันก็ได้เนี่ยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ตกลงกลับไปกินกันหรือยังคะเพราะเงินจ่ายเขาไปแล้วเพิ่งเป็นงบประมาณประจำปีถูกไหมคะ
0: มันยังไม่เป็นระเบียบที่ออกมาหรือว่ามันเป็นยังไม่ได้เป็นกติกาที่ชัดเจน
1: แค่บอกว่า
0: เป็นเรื่องความร่วมมืออะไรกันอยู่คร
1: ับคือซึ่งไร้สาระอันนี้เพียงพูดจริงๆนะเพราะเงินจ่ายไปแล้ว32ล้านต่อปีอ่ะจ้างเขาทำนะถ้าท่านจำตัวเลขไม่ผิดนะ
0: มีผู้ที่ประมูลอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
1: ก็ไปกินเถอะไปทานเถอะค่ะไม่ทานแล้วใครจะเอาไปทานล่ะก็จ่ายเงินไปแล้วอ่ะไม่ต้องแบบเท่แบบไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปค่อยไปว่ากันในงบประมาณปีหน้าว่าไม่ต้องทำประกอบเลี้ยงถูกไหมคะแต่อันนี้ก็ยังนิดหน่อยแต่เรื่องสวัสดิการที่ต่อเนื่องอ่ะมันจะไม่มีความคืบหน้าค่ะพี่เพชรแล้วก็ดิฉันรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เวลาได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมสภาที่เวลาฝนตกอะค่ะหลังคารั่วบ้าง
0: เห็นว่ามี
1: ขยงขยะ
0: มีกองขยะ
1: เวลาโอ้โหสกปรกมากไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือสปายสถานนะคะพี่เพชรมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรัฐสภาของไทยที่ใช้งบในการก่อสร้างถึงกี่หมื่นล้านนะคะ20,000ล้าน
0: ใช่ขยะขยะมันจะมาจากถ้าน้ำท่วมก็ต้องมีขยะเพราะว่ามันจะไหลมารวมกันณจุดหนึ่งครับ
1: ทุกครั้งที่เวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าเกิดน้ำตกภายในสภาบ้างแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพฝนตกหนักนะคะบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินชั้น B1 มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างน้ำท่วมสูงหลายเซนติเมตรรวมถึงพบขยะลอยมาจำนวนหนึ่งก็ปรากฏว่าต้องระดมพ่อบ้านแม่บ้านออกมาทำความสะอาดกันอย่างหนักก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้ 9 โมงเช้าขยะออกพอมันท่วมใช่ไหมคะอย่างน้อยถ้าหากว่าถังขยะมันลอยแล้วเกิดคว่ำขึ้นมาก็เท่ากับว่า
0: ขยะ
1: ก็ลอยแล้วเขาทำยังไงอะคะบนตึกเป็นหมื่นหมื่นล้านสองหมื่นล้านแล้วทำให้น้ำท่วมได้อะคะ
0: คงมีจุดบอดอะไรอยู
1: ่ทำไมเวลาดิฉันไปห้างสินค้าน้ำท่วมแบบว่าฝนตกในน้ำมันไม่ท่วมเลยว่าหลังคาไม่รั่วค
0: ่ะตึกราชการกับตึกเอกชนจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งเวลาเกิดไอการรับแรงของแผ่นดินไหวก็ยังเคยมีกันใช่ไหมตึกเอกชนเนี่ยสูงค่ะตึกสตง.เยอะแยะเลยเห็นไม่เห็นเป็นไรก็ตึง
1: ดิฉันอยู่สามห้าชั้นนะคะทุกวันเนี้ยที่ไปทำงานตอนเช้าไม่มีร้าวสักนิดเดียวค่ะ

0: สร้างมาก่อนจะมีกฎหมายใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหม
1: ไม่ดีไม่ดีเจ้าของขายปูนเนี่ยป่านนี้ก็ไม่แน่ใจจับเต็มเทปูนลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเนี่ยก็มันเป็นสถานที่เนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องประมูลงานมาครับ
1: มันไม่มีคนเป็นเจ้าของใช่ไหมคะมันเลยเป็นอย่างนี้เงินภาษีของเราเวลาไปทำอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมได้
0: ที่
1: งงจริง
0: ไอ้ตกลงเขารับมงรับมอบแบบอยากผู้รับเหมาไปหมดแล้ว
1: ก็ประชุมในขนาดนี้มันก็ต้องส่งมอบแล้วนะคะถ้าไม่ส่งมอบเนี่ยจะเข้าไปทำงานได้ยังไงอะคะ
0: ถ้าไม่ส่งมอบก็คงจะมีข่าวว่าต้องสั่งปรับแก้อะไรต่างๆไปแล้วนี่ไม่มีเลยใช่ไหมก็ต้องจัดงบใหม่ไปแก้ไปทำอะไรกันอยู
1: ่ค่ะน้ำท่วมไปได้
0: ก็อยู่ไปซ่อมไปอยู่ไปซ่อมไป
1: ค่ะ
0: ก็ประธานเปลี่ยนไปก็มีการกวดขันต่างๆกันไปของยุคของอาจารย์วรรณนั่นก็เห็นว่าจะเตรียมของงของงบจะไปทำนู่นทำนี่อะไรแล้วก็รู้สึกถูกตรวจสอบมากกันเลยเลิกไป
1: ทางสถาปนิกเขาก็บอกออกแบบมาเพื่อเป็นอาคารสีเขียวปรากฏว่าจะไปทำไอ้บ่อน้ำเท่าที่ให้ทำเป็นสีเขียวจะไปทำเป็นอย่างอื่นห้องสมุดอยู่ตรงนี้เพื่อประชาชนเข้าได้ดีอาปากฏจะย้ายห้องสมุดขึ้นข้างบนอีกมั่วไปหมดฮะ
0: ครับ
1: ค่ะบริษัทไทย President Food ที่ขายมาม่านะคะเผยว่าผลประกอบการไตรมาส1หดตัวทั้งยอดขายและกำไรค่ะรายได้ภาพรวมอยู่ที่ 6,379 ล้านลดลง 9.53% ก็672ล้านเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่886ล้านลดลง 9.71% หรือ 95.33 ล้านก็ปรากฏว่าสินค้ามันหดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง 10.21% ปัจจัยก็มาจากมันสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็สถานการณ์ไทยกัมพูชานั่นแหละเพราะกัมพูชาเนี่ยคือตลาดใหญ่ของเขาเลยยอดขายชายแดนยอดขายส่งออกไปกัมพูชาลดลงหมดค่ะเรียนนึกถึงอะไรรู้ไหมเวลาที่รัฐบาลเราพูดว่าไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์แกคงลืมตัวพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางเมืองแกว่าไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคิดว่าแบบจะได้ใจเหมือนเวลาคุณทวินพูดว่าไม่เปิดด่านยังไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคาดผิดที่ว่าคนจะเฮ่อะไรอย่างเงี้ย
0: คนที่เขาใช้บริการอยู่รออยู่
1: คนละเรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกับไม่เปิดด่านนะฮะ
0: คนชานเมืองยังต้องพึ่งพาอยู่เยอะใช่ไหมชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นรถไฟมันเป็นการสัญจรที่มันเร็วที่สุดละไม่ต้องไปจราจรติดขัดอะไรต่าง
1: เรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยค่ะพี่ไพศาลคะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นการประหยัดที่สุดเลยการขนจากท่าเรือเข้าเมืองโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าการขนจากนิคมอุตสาหกรรมไปลงเรือที่แหลมฉบังจริงๆก็เสียเวลาด้วยนะคะกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะถ่ายอะไรแต่ว่าถูกที่สุดเราเนี่ยมากกว่า 50% ของพลังงานฟอสซิลที่ใช้กันอย่างเข้มข้นที่สุดในประเทศไทยอ่ะเราฟุ่มเฟือยไปกับการใช้รถบนถนนค่ะที่ในศาลเวลาที่มันถึงตาจนที่เคยทำรายการพวกนี้มาเป็น10ปีก็จะพูดว่าเราต้องพัฒนาทางรางเราต้องพัฒนาทางเรือถูกที่สุดในการทำโลจิสติกคือเรือกับรถไฟกว่าที่จะได้เห็นรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นพอวันดีคืนดีบอกว่าไม่ให้ทางรางเข้ามาในกรุงเทพ
0: ปากไวไปนิดนะ
1: คุ้มที่สุดดีที่สุดคือเรือกับรางค่ะถูกที่สุดเลยคิดดูว่าเรือโยงลำหนึ่งอ่ะขนของได้เท่าไหร่
0: จริงๆเขาบอกว่ามีระเบียบอยู่แล้วว่าพวกรถตู้คอนเทนเนอร์รถไฟที่ขนตู้คอนเทนเนอร์มันต้องเข้ามาช่วงตั้งแต่หลัง4 ทุ่มไปจนถึงน่าจะว่าจะถึง5:00อะไรเงี้ยนะก็จะมีช่วงเวลาแต่ไอ้ขบวนที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขบวนที่ดีเลย์ไป15 ชั่วโมงจริงๆแล้วมันต้องมาตอนกลางคืนดีเลย์แล้วมาตอนบ่ายดีเลย์ไป15 ชั่วโมงไม่รู้เกิดอะไรขึ้น

0: เขาคงจะต้องไปสอบกันดู
1: เคยมีผู้ประกอบการพูดว่าจากแก่งคอยมาที่แหลมฉบังเนี่ยเขาใช้เวลาหลายวันนะคะ
0: จากแก่งด้วยอะไรด้วยระบบราง
1: ด้วยกว่ามันจะเชื่อมกันได
0: ้ระบบรางใช่ไหม
1: ใช่ค่ะความไม่คล่องตัวสารพัดหลายวันค่ะไม่ใช่แค่3ชั่วโมงอย่างที่เวลาเราคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่อาจจะดีขึ้นแล้วในตอนนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมทีแรกผมยังนึกว่าเป็นเรื่องน่าจะพูดเล่นๆนะไม่เอาจริงเอาจังสอสอบุญลวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1จาก6ล้านเป็น10ล้านและเพิ่มรางวัลอื่นๆปรากฏว่าเสนอเข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคละจะขอส่วนแบ่งกำไรเอามาให้ประชาชนนะที่เป็นรางวัลอะไรต่างๆนะคุณบุญลวียมจินดาสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรแถลงวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าตนได้ทำตามสัญญากับประชาชนโดยได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าที่ประชุมกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วโดยตามขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องมีการตั้งกรรมการกันกรองเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก่อนจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ต่อไปโดยส่วนการหารือเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้อำนวยการกองสลากมาร่วมหารือด้วยนะก็ที่ตนเองเสนอเนี่ยบอกว่าก็จะให้รางวัลเลขท้าย2ตัวจาก 1,000 บาทขึ้นมาเป็น 2,000 บาทรางวัลละนะรางวัลที่1เนี่ยจำนวน3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านซึ่ง10กว่าปีมาแล้วนะฮะรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยเคย 1,000 แล้วขึ้นมาเป็น 2,000 เนี่ย10กว่าปีแล้วแล้วก็รางวัลที่1ก็3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านก็10กว่าปีนี่ก็ผ่านมาจากที่ขยับขึ้นมาจากถึงวันนี้ก็เป็นอีก10ปีแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ถึงวาระที่จะต้องปรับเพิ่มควรจะปรับเพิ่มอีกครั้ง
1: แล้วมันควรจะเป็นการเสนอของสสหรอคะเพราะว่าการคำนวณนี่มันคือการพนันอย่างหนึ่งที่มันจะต้องคำนวณต้นทุนไม่ใช่หรอคะ
0: ก็
1: เป
0: ็
1: นสลากกินแบ่ง
0: กรรมธิการเขาก็มีหน้าที่ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆมาช่วยชี้แจงประมวลดูอาจจะนำเข้ามาแล้วก็สรุปว่าไม่เหมาะสมไม่ควรเป็นไม่ได้แต่ว่ามีคนชงมาแล้วก็คือคุณบุรวีที่เขาชงเข้ามา
1: ค่ะ
0: เสนอว่าอยากจะปรับเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในท้ายที่สุดมันต้องมีมติของกรรมธิการถ้าเขารับเรื่องนี้มาศึกษานะครับ
1: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
0: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: เพิ่มรางวัลเลขท้ายสองตัวกับการให้กรุงเทพบินได้อะไรจะเกิดก่อนกันนะฮะมีสัก
0: กรุงเทพบินได้นี่นโยบายใครนโยบายพี่เต้นะ
1: มงคลกิจสุขสินธารานนท์เต้พระรามเจ็ด
0: ลงไม่ได้ก็มีตัวแทนมาลง
1: เขาใช้พื้นที่ท่าเรือริมคลองแสนแสบเปิดตัวภาสพงษ์ชัยยะวิริยะวานิชภาสพงษ์ชัยสระไอจอช้างยอยักษ์ชัยยะวิริยะวานิชอายุ47ปีจะให้ลงสมัครผู้ว่ากทม.นโยบายมี6ด้าน1

0: ยนต์รถจักรยานยนต์บินได้2พัฒนาคลองแสนแสบให้ใสเลยนะถ้าใสมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเขาบอกว่าใสแล้วไม่มีกลิ่น
1: เอามาดื่มได้เลยใช่ไหมเห็นว่าจะให้น้ำคลองแสนแสบนี่นำมาดื่มได้เลยครับ
0: ค่ะ3ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง4จัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันของกรุงเทพเพื่อจำหน่ายน้ำมันราคาถูก5จัดตั้งสำนักสัตว์ดึกดำบรรจุลสิทธิ์พาร์คจะไม่เดินไปใกล้เลยกลัว
1: เออมีอะไรมีนโยบายอะไร
0: จะไม่เดินไปใกล้เลยสำนักจุลสิทธิ์พาร์คกลัว6เพิ่มเงินตอบแทน 10% ให้ข้าราชการจะเอา 10% นะข้าราชการพนักงานลูกจ้างเนี่ยคุณจะต้องมีดัชนี BMI LDL นี่คือไขมันดีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะก่อนหน้านี้มีคนจะมาสมัครหลายรายนะในค่ายผมอ่ะทั้งอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ากทม.ก็มีแต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายผ
1: ม
0: จะไม่ให้ผมส่งแต่ไม่เห็นด้วยคือแกตั้งนโยบายแกก่อนไงแล้วแกก็เรียกคนมาดูว่าใครรับได้กับนโยบายของแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายคุณพ่ายสะพงเนี่ยเป็นคนที่รับได้กับนโยบายของแกค่ะก็เลยโอเคนี่แหละแล้วก็พ่ายสะพงคุณพ่ายสะพงนี่เป็นใครจุดขายเขาบอกเขาเป็นลูกนักการทูตเรียนจบวัดเบนจบปริญญาตรีและศาสตร์รามเล่นหุ้นแล้วก็เคยส่งออกบ้างค่ะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้เกิดที่ศิริราชค่ะ
1: ก็คนหาเสียงหลักก็คงจะเป็นคุณเต้นะเพราะแกก็มีแนวจากการหาเสียงล่าสุดมาก็คือขายนโยบายอะไรที่สื่อก็จะมีความรู้สึกน่าตื่นเต้นเป็นสีสันเป็นสีสัน
0: ค่ะคือฮาบื้อหวา
1: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกเอ๊ะมันขายนโยบายที่มันทำไม่ได้แล้วมันจะคนจะไปเชื่อถือได้ยังไงเออแกย้อนมาก็น่าคิดเหมือนกันแกบอกว่าแล้วที่นักการเมืองพูดนโยบายนู่นนี่กันเยอะแยะมันก็เห็นมันก็ทำไม่ได้เยอะแยะไม่ใช่เหรอเราก็โอเคถ้าอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลให้ว่าไปนะฮะ
0: แต่บางทีที่ทำไม่ได้อ่ะ
1: เวลาผมเครียดผมก็จะโอเคหันไปมองข่าวที่แกให้สัมภาษณ์หรือเสนอนู่นเสนอนี่ไปครับ
0: ค่ะและบางครั้งเราก็ดีใจนะคะที่เขานโยบายที่เขาหาเสียงแล้วทำไม่ได้แล้วบางอย่างที่เขาทำสำเร็จเราก็รู้สึกโอ้โหกลัวจริงๆเลยกลัวทำสำเร็จบางอย่างสำเร็จแล้วแล้วก็ยังรู้สึกว่าตกลงว่ามันยังไงกันแน่เช่นกัญชาอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เห็นด้วยกับไอ้เรื่องที่ทำให้ประเทศไทยมีร้านกัญชาทั่วประเทศทุกวันนี้นะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ก็ว่าไปแต่การที่ไปที่ไหนก็เห็นมีร้านกัญชาไปทั่วเนี่ยไม่โอเคเลยนี่ก็เป็นการหาเสียงไว้แล้วเขาก็ทำสำเร็จค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตีสุรสันต์คงศิริแถลงเรื่องมติสภาความมั่นคงแห่งชาตินะเรื่องการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดทำประกาศผ่านคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในประกาศแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากลาโหมเนื่องจากถือว่าเป็นมติที่ได้ข้อยุติแล้วโดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของข้อกฎหมายและพระราชกำหนดที่ทางกระทรวงกลาโหมดำเนินการไปแล้วซึ่งรายละเอียดของสินค้าควบคุมอยู่ในข้อกำหนดของสมช.แถลงสั้นๆนะแถลงสั้นๆนะคราวนี้ในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มเติมดูนะว่ามันจะประกอบไปด้วยมาตรการในการคุมสินค้าชายแดนอะไรยังไงบ้างครับ
0: ค่ะพี่เพศานคะคุณอนุรัตน์เขาชมพี่เพศานค่ะ
1: ว่า
0: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: รู้อะไรนะ
0: รู้ทุกวิชาชีพเลย

0: เช่นอะไรบ้างวิชาชีพอะไรบ้าง
1: เขาชมพี่ไพศาลก็ไม่ได้ชม
0: นั่นจริงนั่นจริง
1: ไม่อันนี้ไม่ชมดีอันนี้ฉันมั่นใจไม่ได้ชมดี
0: วิชาชีพอะไรบ้าง
1: เ

0: ขยายแล้วมือค่ะมือ
1: โอเค
0: ยกให้5นิ้วเลยค่ะ
1: ไม่รู้ว่าในพูดถึงกรณีอะไรยังไงเราคุยเรื่องอะไรอันสืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องอะไร
0: ไอ้เรียนพูดเรื่องอะไร
1: เ
0: รื่องลอตเตอรี่ดิฉันก็พูดเรื่องนักการทูตดิฉันก็พูดดิฉันก็พูดเยอะจริงๆอะนะจริงก็ไม่ได้ว่าแบบรู้ทุกอาชีพอะไรหรอกบางทีอายุมากแล้วมันก็ต้องรู้บ้างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รู้บ้างคุณอันสลากกินแบ่งแนวคิดใช่มันทั่วประเทศส่วนเต้ให้ปล่อยไปบ้างโอเคเข้าใจเต้ก็ปล่อยไปบ้างก็ขำๆไม่ว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะอ๋อคุณอันอย่าไปคิดมากก็มันเป็นขยะเหมือนกันกับคนที่อยู่ในนั้นแหละอันนั้นเรื่องอะไร
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: อ๋อเรื่องรัฐสภา
1: อ๋อเรื่องรัฐสภา
0: เนี่ยเห็นไหมมหาว่าดิฉันแบบนั่นนะท่านผู้ชมก็น้อยที่ไหนล่ะคุณโรสบอกว่าคุณมาเนตเนี่ยจัดรวมพลประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนจะย้ำเตือนให้ฝรั่งเศสอย่าลืมว่าพวกเขาเคยเป็นบริวารที่ฝรั่งเศสต้องคอยปกป้องและยืนเคียงข้างเมื่อบริวารมีภัยเรื่องสอพลอละก็ต้องยกให้ตระกูลนั้นแหละเข้มข้นมากนะคะคุณชุสนะบอกถ้าส่งออกน้ำมันเจ็ต A1 ได้ก็คงรวยไม่ไหวแล้วครับอือหือค่ะอ๋อแล้วมีคนสงสัยว่าที่คุณณัฐพงศ์พูดเป็นตุเป็นตะเรื่องให้เชิญมาโครงมาเนี่ยแล้วก็ให้เสนอนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเขาสงสัยว่าจะมีท่านองตวนอยู่เบื้องหลังค่ะ
1: องตวนองตวนที่ว่าเนี่ยคอยพาใช่ไหมพามาโครงไปชมมวยไงองตวนนี่แหละองตวนปินโต
0: องตวนปินโตอ๋อองตวนอ๋อแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยปิยบุตรอยู่เบื้องหลังปั๊บองตวนเป็นคนที่ดูแลค่ะ
1: ใช่ไหมที่จะเป็นนักมวยนะองตวนนะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ๋อนี่นี่นี่นี่นี่คุณสมชาติเพสตันยีบอกเก่งจริงครับผมเห็นด้วยอีกคนหนึ่งเห็นไหมพี่ไพศาลเก่งจริงๆประสบการณ์สูง
1: ชื่ออะไรคุณสมชาตินามสกุลอะไรนะ
0: เพสตันยี
1: เพสตันยี
0: ที่ทำหนังไงฮะ
1: ใช่ใช่
0: ชื่อคุณอะไรนะ
1: คุณอะไรคุณอะไรนะเพสตันยีเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณสันใช่ไหม
0: สันเพสตันยีนานแล้วใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายอิหร่านใช่ไหมเป็นอิหร่านว่าอิหร่านหรือว่าอิหร่านหรือปากีสถานอะไรนี่แหละ
0: คุณขุนพันธ์บอกว่าหมอโด
1: คุณสันหรือคุณรัตคุณรัตเปสตันยีป่ะ
0: รัตเปสตันยีจำชื่อไม่ได้บางทีพอจะนึกแล้วก็เดี๋ยวนึกแล้วไปกันใหญ
1: ่โอ้เป็นปูชนียบุคคลเลยวงการวงการภาพยนตร์ไทย
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ทำเรื่องชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นคุณรัตเปสตันยีแล้วก็เรื่องนั้นด้วยนะอะไรโรงแรมนรกหรืออะไร
0: ชอบมากเลยสมัยนั้นชอบดูเวลาเขาพากย์จริงๆเหรอคะท่านรักกันนักก็ให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
1: ก็เอ๊ะเนี่ยผมยังดูอยู่ใน YouTube อยู่เลยนะเรื่องอะไรที่คุณประจวบเลิกยามดีเล่นเป็น
0: เงิน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณประจวบเลิกยามดีน่าจะเป็นเรื่องโรงแรมนรกหรืออะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: คุณประจวบเลิกยามดีแล้วก็นางเอกนี่คือคุณนั่นนะที่หายสาบสูญไปอ่ะภรรยาของคุณชาลีนทรวิจิตรอ่ะ
0: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไร
0: สิรินทิพย์
1: สิริวัน
0: สิริวัน
1: คุณสิรินทิพย์สิริวันเป็นนางเอกเพราะคุณสุรินทร์ทิพย์นี่ก็ลูกครึ่ง
0: เป็นลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่งเข้าใจว่าเขาน่าจะมีเชื้อสายเยอรมันก็เป็นลูกครึ่งตอนสาวๆเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นลูกครึ่งคุณอมรา
0: ค
1: ุ
0: ณอมราก็ลูกครึ่ง
1: เนี่ยลูกครึ่งแล้วก็คุณเนี่ยคนในทีมคุณสุรินทร์ทิพย์สิริวันเนี่ยลูกครึ่ง
0: ค่ะเรื่องหมอดูดูดกรรมที่ลำพูนที่กำลังดังเนี่ย
1: อย่าเอ่ยชื่อนะขอร้องนะเรียกว่าหมอดูดูดกรรมเฉยๆ

0: แต่ว่าพวกหมอดูนี่ชื่อไพศาลกันหลายคนนะพี่ไพศาล
1: ผมเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยมีไพศาลทั้ง4คน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เวลาเขาเลี้ยงรุ่นเขาก็จะพยายามรวมไพศาลให้ครบ4คนซึ่งยังไม่ครบสักทีนึง
0: ค่ะ
1: เป็นสื่อคนหนึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนหนังสือคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งอ่ะไพศาลหมดเลยรุ่นผมเนี่ยรุ่นเด็กเด็กเรียนมัธยมต้นด้วยกันนะ
0: รอดไปไม่มีหมอดูสักคน
1: ไม่มีหมอดูหมอดูนี่น่าจะรุ่นน้องไม่รู้โดยวัยน่าจะยังเป็นเด็กรุ่นน้อง
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็เคยได้ยินเรื่องอย่างที่คุณอะไรนะที่เขาเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะ
0: อ๋อโน้ต
1: คุณอุดมคุณอุดมแต้พาณิชย์อ่ะเขาก็เคยเอาเรื่องมาเล่าผมจำได้ผมก็จำได้เนี่ยเขาเล่าก็แปลมาเนี่ยก็เห็นว่าข้อมูลตรงกันที่คุณอุดมแต้พาณิชย์เขาเคยพูดถึงเนี
0: ่ยเรื่อง
1: หมอดูคนนี้หมอดูแก้กรรม
0: คนนี้คนนี้ที่อุดมเคยเอามาเล่นมาก่อนเหรอ
1: ใช่ใช่20กว่าปีที่แล้ว
0: อุดมล้อตอนนั้นว่ายังไง
1: เดียวเดียวแกก็บอกว่าแกได้ยินข่าวว่ามีหมอดูแก้กรรมที่เขาทางภาคเหนือที่เขาแก้กรรมเขาอะไรต่างๆเก่งแกก็เลยอยากไปดูนะแกก็เลยให้คนขับรถ
0: พาไป
1: ค่ะทีนี้คนขับรถ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยค่ะ
3: ครับดีเจด้งนะครับจามอนครับดูแลคุณผู้ฟังไปถึง2ทุ่มกันเนาะพี่กล้วยเนาะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีแฟนๆอยู่กับเรา70กว่าท่านเลยนะคะคุณอาเกนบอกว่าชมจากพะเยาคุณหนุ่มเมืองคอนบอกอุ๊ยน้องก็บอกคนเมืองเพชรหน้าตาดีทุกคนคุณปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลนะคุณวัฒนศักดิ์สวัสดีค่ะนะคะคุณนงลักษ์นะคะคุณอเมซอนนะคะคุณณรงค์วิทย์นะคะแล้วคุณยายออสบอกว่ากำลังชมดูอยู่คุณอดุลนะคะแล้วก็คุณยายออสนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคุณคนค่ะคุณวัฒนาพรค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันอีก10ข่าวรอบทิศกันค่ะ
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ด้องการจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยคือจดทะเบียนเพื่อจะคุ้มครองใช่ไหมแล้วเกิดเราเจออะไรเป็นคนแรกเนี่ยเราก็ไปจดไว
3: ้
2: เขาบอกล่าสุดมีการไปจดเสียงหัวเราะแล้วนะท้ายด้องคิดเนี่ยเสียงหัวเราะคิดว่าเสียงหัวเราะดาราคนไหนที่จะไปจด
3: เสียงหัวล้อพี่
2: จะเขาเรียกไงหัวล้อแบบอะไรเงี้ย
3: ดีเจนุ้ยเหรออ
2: ุ้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่า
3: เก่ง
2: ใช่ดีเจนุ้ยใช่ใช่วันนี้นางอรมนทราบตวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าตั้งแต่ไทยเนี่ยมีการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยนะคะหรือเสียงอื่นที่ไม่ได้สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทยคือดีเจนุ้ยหรือว่าธนวัฒน์ประสิทธิสมพรยื่นจดเครื่องหมายเสียงคือเสียงโหราของตัวเองถือว่าเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมขนาดพี่ทำเหมือนที่เธอยังพูดถูกเลยเนี่ยเสียงหัวเราะของตัวเอง
3: เขาเป็นเอกลักษณ์จริง
2: ใช่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวของ

0: ตัวเองเนี่ยตอกกลมแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสําคัญมากขึ้นด้วยในยุคปัจจุบันนะเขาบอกว่าที่คนดังๆเนี่ยของโลกเนี่ยที่ว่ามีจดแล้วเนี่ยใครรู้ป่ะเทเลอร์สวิฟต์ก็จดแล้วนะ
1: อ๋อ
0: ที่ยื่นจดเรื่อง
1: เสียงเอาไปทำเงินได้ไง
0: เขาบอกเสียง2รายการ Hey is Taylor Swift คือเขาอาจจะตอนพูดอาจจะไม่เหมือนอาจจะแบบเป็นเอกลักษณ์กันเนาะ Hey is Taylor Swift อะไรเงี้ยดีจังแล้วดงคิดว่าดงจะไปจดไหม
1: เราจะไปจดเสียงไอเดียในวันนั้นได้ก่อน
0: เดี๋ยวเธอต้องพยายามหัวเราะให้มันเป็นเอกลักษณ์เลยนะไปแล้วกันนี้เป็นมิติใหม่เนาะ
1: เดี๋ยวทำเสียงหัวเราะให้เหมือนแกะนี่มา
0: ไปกันยายแล้วไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: แต่ข่าวนี้หัวเราะไม่ออกนะครับโอ้โหตาเท่านะครับผู้เท่าวัย69แล้วนะฮะ69นี่แกยังฟิตปึ๋งปังอยู่ล่าสุดระแวงเมียจะไปมีชู
0: ้
1: นะครับเอามีดไล่กระซวกเมียตัวเองสิครับโอ้โหนะหลานเข้ามาห้ามถูกแทงเข้าไปด้วยนะฮะเนี่ยวะถึงจะ69แล้วแต่ก็ยังหึงอ่ะไม่อยากให้เมียไปคุยไปยุ่งอะไรกับใครนะครับก็ในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้บาดเจ็บอายุ22คนนึงนะฮะชื่อว่ากิตติพงศ์ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะครับคนนี้เนี่ยเป็นหลานนะก็ล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางผู้ก่อเหตุนะครับเป็นคุณตาวัย69ชาวบ้านรู้จักกันนะฮะตาโฮงนะครับเป็นคนลำปางนี่แหละนะฮะก็ถูกคุมตัวไปที่สภ.วังเหนือนะครับคุณยายนะครับคุณยายเนี่ยนะครับเป็นภรรยานะฮะยายบัวไผ่เนี่ยนะฮะเป็นภรรยาของคุณตาอายุ69เนี่ยเล่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตาบุญทรงเนี่ยถึงมันจะอายุเยอะนะแต่มันระแวงว่าฉันเนี่ยจะไปมีชู
0: ้
1: ระแวงอยู่ตลอดเวลาพอระแวงปุ๊บก็โมโหด่าทำร้ายร่างกายที่ผ่านมาเนี่ยเธอเนี่ยรองรับมือรับเท้าเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าโดนจนคิ้วแตกก็มีนะครับล่าสุดเนี่ยหัวบวมปูดเลยนะฮะหนักสุดคราวนี้นี่สิถึงขนาดเอามีดทำครัวเนี่ยนะฮะยาวประมาณฟุตหนึ่งนะครับพี
0: ่ค่ะ
1: มาไล่แทงตัวคุณยายหลานออกมาช่วยโดนแทงไปด้วยโอ้โหมีแกหึงหนักนี่เขาเรียกหึงหนักจริงๆนะครับนี่นะฮะก็คือแกเป็นคนที่ชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหาอยู่แล้วนะเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็คุณยายบอกก็ต้องให้ได้รับบทเรียนไปทางกฎหมายนะแล้วก็อยากฝากให้แบบว่าคุณตาเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะฮะอย่าหึงกันเลยอายุปูนนี้แล้วคุณยายบอก
0: ปูนนี้แล้วเนี่ยแหละคำว่าปูนนี้แล้วเนี่ยพี่นะ
1: ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเรื่อง
0: คนเรานี่ก็ยังไม่ได้บางทีมันพี่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัวพี่ว่าเนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8เนี่ยผู้ประกอบการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอนเขาเดือดร้อนกันเลยตอนนี้มีการปิดด่านชายแดนเป็นจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งปิดมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเลย15ที่ผ่านมานี่นะ15พฤษภาคมนะคะเพราะว่ามีผู้ค้าบางคนเนี่ยไปใช้จุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งเนี่ยไปลักลอบส่งออกยาเสพติดนะจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งที่แม่ฮ่องสอนเขาก็เลยปิดชั่วคราวไงปิดชายแดนชั่วคราวเลยปรากฏว่ามีผู้ประกอบการค้าชายแดนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน50กว่าคนเหมือนเนี้ยก็เลยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะบอกว่าเวลาปิดด่านค้าชายแดนจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนเนี่ยนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนมีสินค้าตกค้างมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนก็กังวลใจเพราะว่าทางการบอกว่าจะมีการเตรียมจัดระเบียบการค้าชายแดนนะปกติเนี่ย จุดผ่อนปลนเนี้ยเขาบอกเปิดมี

0: เปิดให้มีการค้าขายสินค้ากันทุกชนิดได้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะให้มีการเปิดอีกครั้งหนึ่งขอให้เปิด อนุญาตให้ส่งออกเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังเมียนมาเนี่ยได้ทุกวันเหมือนเดิมนะคะให้ไปขอไม่ต้องทุกวันก็ได้อาทิตย์หนึ่งสองวันนะคะแล้วก็ขอให้รถโดนผ่านแดนไปได้อาทิตย์ละ4วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดจะปิดแบบเนี้ยผู้ประกอบการบอกว่าโหไม่ไหวเลยต้องนับหนึ่งใหม่แล้วก็สินค้าที่เตรียมที่จะส่งไปที่เมียนมาเนี่ยต้องรับผลกระทบแล้วก็แบกภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากเลยนะคะขอให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปประสานงานกับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเพื่อรับทราบปัญหานี้ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้เปิดไหม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เตือนภัยสักนิดนึงนะเดี๋ยวนี้นะโอ้ขนาดอาบน้ำอยู่ในห้องในบ้านของตัวเองอะนะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เป็นเหมือนกับเป็นคอนโดเป็นหอพักอะพี่นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นบ้านของตัวเองเนาะปรากฏว่าโดนคนแอบดูตอนอาบน้ำนะฮะกล้องวงจรปิดนะครับนี่ฮะที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้นะครับจับภาพไว้ได้ผู้ชายหัวโล้นนะครับไปยืนแอบส่องอยู่บริเวณชั้นหนึ่งคือบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเขาก็จะชั้นหนึ่งเขาก็จะมีห้องแล้วเนาะห้องเนี่ยมันก็จะเริ่มแต่ชั้นหนึ่งเลยมันจะไม่เป็นใต้ถุนนะครับมันจะเป็นห้องพักชั้นหนึ่งแล้วก็ระเบียงเนี่ยถ้าจะปีนออกมากระโดดเข้ากระโดดออกได้เลยอ่ะนะครับก็ชายหัวโล้นเนี่ยไปยืนแอบดูผู้หญิงชาวลาวนะเธอเป็นสาวลาวนะดูอาบน้ำเขาก็เลยมาโพสต์เตือนภัยกันนะครับว่าให้ระวังนะฮะว่าในหมู่บ้านของพวกเราเนี่ยหมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้เนี่ยมีโจรโรคจิตที่ตึก54มาแอบดู2ครั้งแล้วให้ระวังกันด้วยเอาอะไรมาปิดที่ห้องน้ำปิดให้ดีๆนะครับนะกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะเป็นภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมตอนประมาณ 3:30 น.ชายคนนี้สะพายกระเป๋าเป้ยืนชะโงกไปที่หน้าต่างห้องน้ำแล้วลักษณะมือเนี่ยเหมือนจับไปที่นะเป้ากางเกงของตัวเองนี่หรอพี่นะเขาคงจะกำลังดูไปด้วยมีอารมณ์ไปด้วยอะอย่างนั้นเลยนะครับล่าสุดวันนี้ครับตำรวจสภ.บางใหญ่ไปคุมตัวนายบัณฑิตอายุ53ปีเป็นพนักงานบริษัทรับกำจัดแมลงนะครับคนนี้แหละที่เป็นคนไปยืนแอบส่องดูผู้หญิงชาวลาวอาบน้ำยอมรับดื้อๆเลยน้องเขาสวยแอบชอบน้องเขาก็เลยไปยืนส่องมาแล้ว2ครั้งแต่ระหว่างส่องผมไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เอามือจับอวัยวะเพศเขาว่าอย่างนั้น
0: ชอบก็ขอดูแอบดู
1: เขาแค่ดูเฉยๆเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ในคลิปเนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนกับลักษณะคือช่วยตัวเองไปด้วยนะครับตำรวจบอกลักษณะนี้มันคุกคามทางเพศ
0: อ
1: ีกทั้งยังเป็นการแสดงกิริยาและพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศนะครับเพราะมีข้อหานะฮะสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีปรับ 10,000 ถึง 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะก็แน่นอนต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็สารภาพกับตำรวจด้วยนะว่าตอนทำมันก็น่ากลัวนะพี่เพราะอะไรนะเขาเมาด้วย
0: ค่ะ
1: เขาดื่มมาด้วยแล้วอย่างนี้ความปลอดภัยจะอยู่ที่ไหนนะ
0: จะต้องสืบสวนนั่นแหละมันไปเชื่อเขาไม่ได้
1: ต้องคอยช่วยๆกันดูคอยช่วยกันสอดส่องครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะน้องคุณผู้ฟังวันก่อนที่เราพูดถึงเรื่องสุนัขเรื่องหมาอะไรเงี้ยเนาะว่าเอ้ยปล่อยให้หมาแบบว่าเลี้ยงสุนัขจรจัดแล้วก็เห่าไล่กวดชาวบ้านเฮ้ยแต่บ้านหลังเนี้ยที่อยู่ที่จังหวัดระยองปรากฏว่ามีอยู่ๆอ่ะมีผู้ชายเข้าไปทำร้ายสุนัขของเขาโดยกระทืบแล้วก็ใช้สีสเปรย์พ่นใส่สุนัขด้วยแล้วก็หนีจากบ้านไปเลยอ่ะ
1: แต่ว่า
0: แต่บ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดนะบันทึกชัดเจนมากเลยอ่ะเขาก็เลยไปแจ้งความเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคุณนิพาอายุ38ปีบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยบุกเข้ามา

0: ก่อเหตุถึงในบ้านเลยเป็นช่วงของวันที่เมื่อวานเนี้ยมันช่วงเย็นของเมื่อวานเนี้ยตอนนั้นตัวเองเนี่ยกำลังย่างปลาอยู่บริเวณหน้าบ้านอยู่ๆก็มีผู้ชายคนเนี้ยอยู่ในบ้านซึ่งชาวบ้านแถวนั้นน่ะรู้จักกันว่าชื่อนาเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็พูดว่าไหนขอดูหมาหน่อยสิได้ข่าวว่าหมาดุเหรอแล้วก็ไปที่หมาเลยแล้วก็ใช้เท้ากระทืบแล้วก็หยิบสีสเปรย์ไปพ่นใส่ทันทีเลยอ่ะตัวเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเจ้าของบ้านยืนยันนะดงบอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยกับผู้ก่อเหตุแล้วก็หมาของตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยไปกัดหรือว่าทำร้ายใครเลยเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านนะคะแล้วก็หมาเนี่ยปกติก็จะล่าไว้ในบ้านไม่ได้วิ่งไปเพ่นพ่านหรือว่าก่อความเดือดร้อนกับใครเลยชาวบ้านแถวนั้นก็เลยวิจารณ์กันใหญ่เลยเอ้ยทำไมอยู่คนนี้ทำแบบนี้นะคะเจ้าที่เขาเลยรับแจ้งความเขาบอกเดี๋ยวจะเร่งดำเนินตามตัวดำเนินคดีตามตัวมาเลยนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนนะคะตำรวจเขารับแจ้งความมาแล้วแหละเดี๋ยวคงจะมาสอบสวนแล้วแหละว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาก่อนแล้วเข้าไปถ้าเกิดหมาไปอะไรกินว่าไปอย่างนึงแต่เข้าไปแล้วก็พูดว่าไหนดุเหรอไหนมาขอดูหมาเลยซิได้ข่าวว่าหมาดุเหรออะไรอย่างเงี้ยแปลกดีเนาะ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้โปรไอ้โปร

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: ครับพี่เวลาเจอเด็กแว้นกลางคืนมาแว้นอยู่หน้าบ้านนะพี่
7: ค่ะ

0: มันก็น่ารำคาญ
1: นอนก็ไม่หลับเสียงดัง
0: นอนไม่หลับ
1: เ
0: ออบางทีเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาอยู่ถนนเนี่ยเสียงยังถึงเลยนะแล้วบ้านที่ต้องอยู่แบบตึกแถวที่อยู่ริมถนนเนี่ยจะขนาดไหนนะครับเข้าใจหัวอกเลยครับสาวลำปางคนนี้ฮะเธอบอกว่าเมื่อคืนตีหนึ่งเด็กแว้นนะครับจู่ๆมาเบิ้ลเครื่องมาเบิ้ลท่อหน้าบ้านที่ถนนหน้าบ้านเธอนะฮะเธอก็เลยทนไม่ไหวถ่ายคลิปแต่ตอนถ่ายคลิปเนี่ยก็มีคำแถมให้ไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะคำด่าเอาด่าแบบที่ออกอากาศได้แต่ว่าเขาเราจะด่าแบบสุภาพแต่ให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าเขาจะด่าแบบยังไงนะคร
1: ับ ค่ะ
0: ไอ้ส้นเท้าคุณไม่ไปลองรถบนศีรษะบิดาคุณล่ะแล้วก็บอกว่าใครมีเบาะแสแจ้งเลยไอ้เว็บน้ำเงินเนี่ยมีรางวัลให้นะครับเธอบอกว่าดูจะแจ้งความจับมาลองรถมาเบิ้ลเครื่องตีหนึ่งตีสองสี่ห้ารอบตูจะนอนตูทำงานมาเหนื่อยนะครับอย่าให้เจอนะยังไม่รู้ว่าอย่าให้เจอจะจังนะนี่นะฮะเขาก็เอามาโพสต์วันนี้ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านหลังที่เป็นคนอัดคลิปนี้ชื่อว่าน้องนุ๊กที่น้องนุ๊กนี่สงสัยคุณแม่จะชอบคุณนุ๊กสุทธิดานะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเหมือนนี่เลยชื่อนุ๊กสุทธิดา
1: โอ้ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเลย
0: เหมือนนี่ไงไอ้ที่มาทำงานของเราพี่รายการผมอะชื่อเบิร์ตธงชัย
1: ชอบพี่เบิร์ต
0: เขาบอกว่าแม่เขาก็ชอบพี่เบิร์ตธงช
1: ั
0: ย
1: บกบก
0: เนี่ยนี่ก็นุ๊กสุทธิดาน ะน้องนุ๊กเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโอ้ยพี่หนูไม่ไหวแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยพวกเนี้ยนะฮะมันจะมาลองรถตอนประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่า มาละวันนั้นด้วยความโมโหก็เลยออกมาที่ระเบียงแล้วก็อัดคลิปไว้นี
1: ้
0: นะครับอยากให้ตำรวจเนี่ยมาตั้งด่านหรือตามจับหรือถ้าใครนะมีเบาะแสนะฮะแจ้งมาเธอจะให้ 1,000 บาทถ้าสามารถที่จะเอาไปให้ตำรวจแล้วให้ตำรวจตามจับไอ้รถเวฟสีน้ำเงินที่ท่อดังๆคันนี้ได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยความอดทนของคนมันถึงสิ้นสุดนะยอมเสียเงินพันนึงอ่ะท้ายนี่โดนจับอ่ะคิดดูสิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะอ้าวไทยช่วยไทยพลัสนะคะคนละครึ่งที่เมื่อกี้ดงบอกแล้วว่าเตรียมลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่อ่ะแล้วเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ทำยังไงนะคะธนาคารกรุงไทยก็บอกมาว่าวิธีการก็คือเปลี่ยนเบอร์แอปเป๋าตังค์ด้วยตัวเองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยแต่ยังมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเนี่ยของธนาคารกรุงไทยนะคะที่ติดตั้งและใช้งานได้ตามปกติขั้นตอนทำอย่างนี้ค่ะดาวน์โหลดและอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือเบอร์ใหม่นะคะแล้วก็เปิดแอปเป๋าตังค์กดยินยอมในหน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัวกรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่ใช้งานในปัจจุบันแล้วก็รอรับ OTP นะคะแล้วก็เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กหรือว่าสแกนใบหน้าตามที่ระบบแนะนำแล้วก็ตั้งพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วก็เตรียมพร้อมรอรับสิทธิ์เลยแล้วกรณีคนที่ไม่มีแอปกรุงไทยเน็กอ่ะหรือเบอร์เดิมถูกระงับไปทำยังไงนะคะก็บอกว่าให้เจ้าของเนี่ยบัญชีนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพื่อให้เจ้าที่ทำการอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการก่อนวันลงทะเบียนเนื่องจากว่าใช้เวลาอัปเดตเนี่ยวัน2วันเหมือนกันนะก็นี่ก็เป็นทางสำหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปอ่ะกระเป๋าตังค์อ่ะ
0: นะฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่เชื่อเถอะพี่ว่าเดี๋ยววันจันทร์น่ะคนเต็มแบงค์กรุงไทย
1: ไปก่อนถ้าเกิดว่าคนไม่รู
0: ้ชาวบ้านทำไม่เป็นทำไม่ได้
1: อ
0: ่ะก็ต้องไปกรุงไทยอ่ะต่างจังหวัดก็อย่างนี้เหมือนช่วงครั้งก่อนๆอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันยืนยันตัวตนไม่ได้มันเข้าไม่ได้ก็ไป
1: แต่มันยากนะถ้าเกิดว่าใครใช้เหมือนเดิมเนี่ยกดเข้าไปเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้าเราหรือแม้แต่ถ้าอย่างเราผมเชื่อว่าอย่างพี่กลวยอย่างผมถ้าเกิดว่าถึงเราจะเปลี่ยนเบอร์เราก็พยายามหาช่องทางทำได้นะ
1: ใช่แต่ว่าคนอื่นไม่ได้ก็ไปเลยไป

0: แต่ชาวบ้านอ่ะเขาไม่เป็นจริงนะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะ
1: เข้าใจเลยเข้าใจ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: อาชีพใหม่นะฮะที่ปราจีนบุรีเขาบอกว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครแบบถักเปียเก่งๆนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาไปตั้งโต๊ะหน้าโรงเรียนเลยพี
1: ่
3: ตอนเช้ารับถักเปียหัวละ20บาทลดเวลาผู้ปกครองผู้ปกครองบอกโอ้โหมานั่งถักให้ลูกไปทำงานไม่ทันยอมเสีย20บาทคือสวยด้วยพวกนี้ถักสวยด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเลยลองไปดูซิว่ามันเป็นอาชีพที่แบบทำเงินได้จริงหรอฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาเสีย20บาทนะแค่ทำผมให้ลูกเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเด็กต่อคิวกันนะฮะเขาเอาโต๊ะพับเล็กๆกับเก้าอี้ตัวหนึ่งไปนั่งนะเขียนว่ารับถักเปีย20บาทพร้อมหวีฟรีโปรโมชั่นคือหวีให้ฟรีคุณจะสระผมหัวกระเซิงมาจากบ้านอ่ะตอนมอไซแม่ก็มาเหอะหัวฟูมาเหอ
1: ะ
3: ก่อนเข้าโรงเรียนสวยได้20บาทนะครับนี่ฮะก็เจ้าของไอเดียถักเปียเนี่ยนะฮะอายุเพิ่ง31เองนะครับชื่อว่าคุณรัตนาเธอบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะนะฮะขายของในตลาดนัดคนซื้อน้อย
1: ก็ต้อง
3: เลยคิดว่าเอ
1: ๊ะเราจะ
3: ทำอะไรดีให้ได้เงินเยอะขึ้น
1: ไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยเนาะใช้ฝีมือ
3: นี่แหละคนเราดิ้นมันต้องถึงจุดนึงนะพี่นะ
1: บางที
3: เธอก็เลยแบบ
1: ผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาหรอกโดงไปให้คนเนี้ยไปให้เขาถักไปเรียบร้อย20บาท20บาทกว่า1ได้ซะ
3: ถักเปีย
1: สัก10 20เนี่ยก็เยอะนะ
3: แล้วผมเห็นในแอปต่อเมื่อวันก่อนเห็นลูกสาวมาให้ดูร้านขายของหน้าโรงเรียนนะฮ
1: ะ
3: เอาเครื่องหนีบผมอะเครื่องหนีบผมที่ทำให้เรียบๆอ่
1: ะ
3: มาเสียบแล้วก็ให้บริการเก็บเงิน10บาทหรือ20บาทไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าสาวๆเขาก็อยากแบบผมแบบตรงๆเดินเข้าโรงเรียนเนา
1: ะ
3: เขาก็มาถึงก็นั่งเลย 4-5 คนแล้วก็เนี่ยเอาเครื่องหนีบอ่ะที่ทำความร้อนอ่ะหนีบนะครับนี่ได้ตังค์เหมือนกันร้านค้าพวกนี
1: ้
3: นะสุดยอดไอเดียครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โหอันดับ2นะคะด้งเวลาฝนตกเนี่ยเจ้าตัวแมงเม่าเนี่ยมันก็จะเยอะใช่ไหมโอ้แต่ใครจะคิดว่าแมงเม่าเนี่ยทำให้รถชนกันได้อะทำให้รถชนกันเสียหลักใช่ที่ถนนสายบ้านโคกงามบ้านห้วยตาดตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเยอะมากเลยมีแมงเม่าบินไปเล่นเสาไฟฟ้าริมทางถนนทั้งสองข้างแมงเม่าก็นอนตายเกลื่อนถนนนับแสนตัวเขาบอกเช้าวันนี้มีรถเก๋งรถกระบะรถพ่วงที่วิ่งผ่านเส้นทางนี้ถนนลื่นจากตัวแมงเม่าเนี่ยเสียหลักตกข้างทางไปแล้ว8คันคือ8คันวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปมันสวนกันนะ8คันรวมแล้วเนี่ยก็คือ16คันโอ้ไม่ชาเชื่อเลยเขาบอกลื่นเพราะว่าตัวแมงเม่ามันเยอะลื่นลื่น16คันเลยอ่ะ
3: มันลื่นปีกมันอะไรอย่างเงี้ยหร
1: อมันเกิดถนนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจสภ.ด่านซ้ายนะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยไอ้แขวงทางการเลยที่2ระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถยกช่วยเหลือรถที่ว่าชนกันแล้วก็ลงข้างทางดีนะไม่มีใครเสียชีวิตบาดเจ็บนะเพียงแต่ว่าลงข้างทางทำการเก็บกวาดแมลงเม่าที่ถนนเนี่ยก็เลยบอกโชคดีที่ไม่มีรถคันไหนได้รับบาดเจ็บนะคือเสียหลักอ่ะชนกันแล้วก็ลงข้างทางโอ้แต่ก็กระโปรงกระเปิงหน้ารถเปิดอ่ะโอ้แมงเม่าแมงเม่าแมงเม่ามีเรารู้ว่าแมงเม่าบินเข้ากล่องฝาไม่น่าเชื่อ
3: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
3: สั้นๆเลยครับวันนี้นะฮะนอกจากแมงเม่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได
1: ้อือ
3: รถไฟเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นที่เป็นแบบรถไฟโครงเหล็กแล้วโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าโยกหลังเนี่ยอันนี้ก็ระวังนะพี่มันก็เป็นเหมือนชิงช้าแต่มันทำเป็นรูปรถไฟ
1: ค่ะ
3: ให้เด็กที่ไปนั่งได้ 2-3 แถวนะฮะที่อุดรเนี่ยเกิดเหตุเด็กป.3นะครับเล่นแล้วปรากฏว่าคงวิ่งเข้าไปใกล้ๆตอนที่เพื่อนกำลังโยกอ่ะนะฮะโดนไอ้รถไฟชิงช้าเนี่ยชนเข้าที่หน้าอกตับฉีกเสียชีวิต
1: อุ้ย
3: โอ้แล้วเนี่ยคดีผ่านมา10เดือนแล้วนะฮะ
1: ค
3: ดีไม่คืบเลยครอบครัวก็เลยบอกยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยนะครับเนี่ยก็เลยออกมาขอความเป็นธรรมนะฮะเหตุเกิดที่โรงเรียนเหตุเกิดในโรงเรียนนะแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
1: อ๋อแล้วทำไมโรงเรียนเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยล่ะมันเป็นเกิดจากเครื่องเล่นนะ
3: แล้วทาง

0: กระทรวงทางสพเลยต้องเข้าไปเยียวยาครอบครัวหน่อยนะฮะ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันเกิดในโรงเรียนอ่ะก็ต้องดูแลหน่อยแต่คุณแม่เขาบอกว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนอะไรทางคดีเลยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวก็ออกมาร้องเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงจะรับทราบกันแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: อ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมเมื่อผลโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเข้าไปตรวจรักษาโรคทั้งทันตกรรมตรวจวัดสายตาและจิตเวชเป็นประจำพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช158รายจัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีไปเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 2,549 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอสรจมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลวังทองเข้าตรวจรักษาทุกเดือนและผ่านระบบเทเลเมดิซีนมีเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ผู้ต้องขังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนดูแลรักษาทุกรายประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังที่ใช้ยาและสารเสพติดส่งต่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงบ่ายไปเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้ามาตรวจรักษาเป็นประจำและผ่านทางเทเลเมดิซีนคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตทุกรายทุกปีพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายโ

0: จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวะบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายจัดให้ความรู้เรื่องสวัสดิการจากรัฐที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันเข้ารักษา1รายและตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นองคมนตรีและคณะไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแล88คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครนะทักทายพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับวันนี้วันที่21วันพฤหัสนั่นเองนะครับผมเดือนพฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องกันแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะ ขออภัยนะครับเมื่อกี้ไอเลิฟยูทักทายพี่น้องกันละกันครับที่เขามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็เสียเปียกมาแล้วรายงานตัวนะครับเสียแล้วก็สวัสดีพี่วัฒพรได้มั้ยสวัสดีด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานี่ไงพี่สำราญสวัสดีครับผมทักทายครับน้องบอสนอนฟังสุมือในสวนหยางเปลี่ยนบรรยากาศมานอนฟังโรงพยาบาลวังสะพุ่งเลยไข้เลือดอ้าวไข้เลือดออกเลยฮะพี่สำราญนะครับโหไข้เลือดออกยังไงก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีๆนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็ยุงก็เยอะด้วยช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงนะทักทายพี่มังกรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสรูปรอแวะมาทักทายก่อนนอนครับนี่แวะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับกับหนุ่มหน้ามนนะครับจนถึง4ทุ่มขอเพลงมาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400หรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เนาะสำหรับเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้ได้ก็จะพยายามเปิดให้ฟังทุกคนเลยแล้วก็ทุกเพลงเลยนะครับทักทายพี่น้องทาง SMS กันหน่อยช่วงนี้นะครับมีใครขอเพลง

ันเข้ามาบ้างสวัสดีแม่น้ำหนึ่งด้วยนะจาก SMS ครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งแล้วก็สวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับแล้วก็เซิร์

อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สีจ้า
2: คร
1: ับ พี่สีโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: โทรมาจากพี่มายครับ
1: โอ้โหอำเภอพี่มายโคราชใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: โอ้โหคนบ้านเดียวกันอันนี้ผมคุยสายกับพี่สีเป็นครั้งแรกป่ะพี่
2: ครับ
1: โอ้โหตอนนี้พี่สีรับฟังทางไหนอยู่จ้าตอนนี้จ้า
2: ฟัง FM 95ครับ
1: อ๋อตอนนี้ฟังวิทยุใช่ไหมครับ
2: ครับตอนนี้ก็วิทยุก็ฟังไม่ค่อยดีก็เลยโทรคิดทอด
1: นะอ๋อได้เลยได้เลยพี่สีวันนี้พี่สีขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ขอเพลงอีสานเมืองมวนครับ
1: โอ้อีสานเมืองมวนของ OA ใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี้
2: กับพิเศษให้คุณครูเต้นเลยครับ
1: อะไรนะจ๊ะพี
2: ่คุณครูเต้น
1: อ๋อคุณครูเต้นครับ
2: จากที่มาโรงเรียนวิทยาลัยที่มานะครับ
1: ครับผมได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่สีครับ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณมากมากครับพี
2: ่
1: ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีจ้านะครับผมพี่สีจากอำเภอพี่หมายโคราชนะครับมอบให้คุณแตนนะโรงเรียนวิทยาลัยพี่หมายนั่นเองนะครับก็พิเศษให้เอ๊ะแปลกๆนั่นแหละแปลกๆนั่นแหละนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับอีสานเมืองมวล

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอเรื่อยๆกันแล้วกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: IQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
6: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
7: มโตบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้น
7: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของพระชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอให้รวยขอให้รวยทุกคนด้วยจ้ะเด้อนะครับวันนี้อยู่กันยาวครับกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวยังไงจัดให้ฟังอย่างแน่นอนนะจ๊ะวันนี้เพลงที่ขอมาจัดให้ฟังแน่นอนครับส่วนมาเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถเปิดซ้ำให้ได้นะฮะหรือสามารถแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาได้นะครับเอาละฮะในชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ในค่ำคืนนี้ครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสมัชชาอนามัยโลกมอบรางวัลแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในงานสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่79ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการมอบรางวัลระดับนานาชาติ The United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี2569แก่นายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างคุณูปการต่อระบบสุขภาพโลกและเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนทุ่มเทการทำงานเพื่อให้บริการด้านมนุษยธรรมขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนห่างไกลนายแพทย์วรวิทย์ได้กล่าวว่าขอแบ่งปันรางวัลนี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกคนการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้ได้เรียนรู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์หน้าที่ของหมอไม่ได้กำหนดแค่เส้นเขตแดนแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ศาลให้ประกันอาจารย์แก้กรรมเหตุมีโรคประจำตัวมีกำหนดนัดพบหมอภายหลังพนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังแห่งจังหวัดลำพูนไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวล่าสุดเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ต่อศาลอาญาโดยศาลอาญามีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบกับเอกสารท้ายคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ67ปีมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาคดีนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดมาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนและห้ามกระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราว3จุดให้บริการเครื่องบินน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีการพิจารณาการขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลเครื่องบินทะเลหรือเครื่องบินน้ำบริษัทสยามซีเพลนจำกัดได้เข้าชี้แจงรายละเอียดในโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลในพื้นที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางอากาศทางน้ำในฝั่งอันดามันทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งจุดขึ้นลงของอากาศ

0: อากาศยานระยะห่างของโป๊ะและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน3จุดตามที่บริษัทเสนอภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: อีก6เดือนมีวัคซีนรับมืออีโบลาองค์การอนามัยโลกรายงานว่าขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแล้ว600คนและเสียชีวิต139คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งพบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองขณะที่คาดว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจอาจต้องใช้เวลาถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานแต่ยังยืนยันความเสี่ยงที่เชื้อจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้หน้าไมค์พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโลสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าฮัลโหลสวัสดีครับน่าจะไม่อยู่ฮัลโหลรอสักครู่ในช่วงนี้นะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้อาจจะป้าเขาอาจจะหลับอยู่เนาะแล้วรอสักนิดน่าจะกำลังกินข้าวอยู่พอดีจังหวะแบบเปิดเพลงกำลังจะเปิดเพลงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่กันด้วยนะครับเอาละตอนนี้มาแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับบอสครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีป้าอุ้ยใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผมอยู่ที่อุบลนะเขตระวังพี่กัดอยู่ระหว่างเขื่องในกับอุบล
2: อ๋อฝนตกบ่เนาะครับทางพุ่น
3: ตกอยู่ครับขอเว้าอีสานในเด้อเว้าไทยเว้าบ่ชัดแต่บ่เด้อ
2: ได้เลยครับได้เลยครับป้าอุ้ยครับอันนี้ได้คุยกับป้าอุ้ยนี่ครั้งแรกเลยบ่ครับนี่ครับ
3: ครั้งแรกในชีวิตที่โทรคุยกับบอส
2: โอ้อันนี้
3: ครั้งแรกในชีวิตได้โชคดีเลยล่ะ

0: ายความว่าบอกเพิ่นให้ผู้รับสายหน่าไม่นะผู้รับสายนั่นเพิ่นซื้อหยัง
1: ได้เลยครับได้เลยครับผม
0: ขอบพระคุณเพิ่นหลายๆเด้อ
1: โอ้ครับผมได้ครับป้าอุ้ยตอนนี้ป้าอุ้ยฟังทางวิทยุบ่ครับหรือว่า
0: ฟังทางวิทยุครับ
1: อ๋อมื้อนี้ป้าอุ้ยโทรเข้ามาขอเพลงหยังเนาะครับมื้อนี้
0: อันขอเพลงนิดหน่อยแน่ของโจอีเหียนน่ะนะ
1: อ๋อนิดหน่อยของโจอี้พิเศษให้ผู้ใดแน่ครับ
0: โจอีผู้อาทิตย์นะ
1: อ๋อพิเศษให้ผู้ใดแน่เนาะครับเพลงนี้ครับ
0: อันตอนนี้อันอยู่หน้าเด้อครับเด้อนอนอยู่หัวหน้า
1: ครับ
0: นอนอยู่หัวหน้าอยู่ไหหยางนั่นล่ะแต่ว่าบ่ได้กี่ยางดอก
1: อากาศดีนะบงซุ่งเพราะว่านอนอยู่หน้า
0: อากาศดีอยู่แต่ว่าเมื่อคืนว่านนี่ฝนตกแห้งแล้วก็ลมพร้อมแต่ว่าเมื่อคืนนี่นี่เมืองแรงหันกะลมแห้งแน่กับบ่ตกมันอึมันมืดฟ้ามัวดินมาบ่ตกนะ
1: ครับแต่ถ้าตกจักหน่อยนึงก็เพราะว่าจะว่าถ้าลมตกพร้อมลมพร้อมนี่เพราะว่าเป็นตะย่านเติบอยู
0: ่โอ้ยลมเป็นตะย่านอีหลีเมื่อคืนก็อดฟัง
1: อ
0: ดฟังเพิ่นยังเพราะว่าฝนแห้งฟ้าแห้งฟ้าเหลี่ยมตลอดได้บ่
1: โอ้ยต้องระมัดระวังนะครับอีกอย่างนอนหน้าพร้อมประเด็น
0: เอออันนี้ครับดิสิจุยังกับปิดโบได้เป็นปิดเบิดเลยปักขึ้นปักไฟกระถอดหรอกโทษทัศน์นี่กับโบได้ใส่ได้บอดว่าฟ้าเหลี่ยมย่านนะ
1: อ๋อครับผมไอ้ป้าวุ้ยครับเดี๋ยวก่อนวางสายผมรบกวนป้าวุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันทาย
0: น้ำกินสุกี้พันทาย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: รสเกียร์โซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบคุณหลายครับป้าอุ้ยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายด้วยครับเด้อ
0: ครับครับขอบพระคุณหลายๆเด้อบ่เด
1: ้อครับผมครับสวัสดีครับ
0: ให้จัดรายการไปโดนๆเด้อ
1: โอ้ขอบพระคุณหลายๆครับผมโทรขอมาฟังเพลงหน่อยเด้อครับเด้อ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับพี่น้องครับป้าอุ้ยนะฮะโทรมาจากอุบลโอ้เมื่อวานนี่เราบ่ได้ฟังผมเพราะว่าฝนตกแห้งหลายครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่อยู่ทางอุบลนะครับป้าอุ้ยเลยบ่ได้เข้ามาฟังจำนะฮะก็มื้อนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามานะฮะขอเพลงหน้าใหม่พร้อมนะฮะขอเพลงเข้ามานิดหน่อยนะจ๊ะของโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับผมแล้วก็ป้าอุ้ยพร้อมที่เรานอนอยู่หน้าณตอนนี้ครับนอนฟังทางวิทยุอยู่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต25ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะครับ

0: อ่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: Toshima
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อย

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมขนลุกยังไงไม่รู้นะสำหรับผลงานเพลงจากกันวันอย่างค่ำนะครับเอ้าสวัสดีครับเอ้าไปไหนมาครับคุณอ๋อไปตีแบตมานะครับเสียงแว่วๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็พี่ดีเจแถวๆนี้แหละครับผมทุกคนก็น่าจะรู้จักดีอยู่นะฮะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงล่ะนะฮะพี่ดีเจเมย์สุดสวยของเรานะครับเพลงอะไรนะโอ้เธออะไรนะ
1: โอ้ดวงใจ
0: โอ้ดวงใจนะครับ
1: ว
0: เพลง
1: อน
0: ข
1: ก็
0: อง
1: ได้วอวอน
0: อะไรนะ
1: วอวอนดีกว่า
0: วอวอนก็ได้เนาะวอวอนโอ้วอวอนทำไมวอวอนอย่างเดียวเลยนะฮะนี่เห็นแต่งตัวอย่างนี้ไปไหนมานะจ๊ะวันนี้ไปตีแบตมานะครับ
1: ทนา
0: เ
1: ย
0: อ๊ะ
1: เ
0: ผ
1: อ
0: ม
1: ็มเนี่ยคือไปถ่ายรายการมาเป็นราย
0: อ
1: กา
0: ๋
1: ร
0: อ
1: ข่าว
0: จริงเหรอพี่โอ้ผมนึกว่าไปตีแบตมาเห็นใส่กางเกงแบบนี้ไปแบบยังไงอะเสื้อก็เสื้อกีฬาอย่างเงี้ยอาจจะไปตีแบตมานึกว่าไปตีแบตมา
1: ถู
0: น
1: ก
0: ะฮะน
1: ถ
0: ึก
1: ู
0: ว่
1: ก
0: าไป
1: ถ
0: อ
1: ู
0: อกก
1: ก
0: ําลังกายมา
1: ถูก
0: ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบโอ้โหแต่งตัวอย่างนี้ไปออกกำลังกายสวยตลอดเวลาเลยนะครับคุณเมย์ของเรา
1: ใช่หน้าเต็ม
0: อะไรนะ
1: หน้าเต็ม
0: หน้าเต็มมากๆเลยเอาละ
1: เข
0: ครั
1: า
0: บ
1: ไม
0: ฝ
1: ่
0: าก
1: เต็ม
0: นะครับฝากด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากกันวันอย่างคำนั่นเองนะจ๊ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงนี้
0: ผมว่าพี่เป็นตีแบตมาไหมครับ
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:47 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับมีแต่คนถามหาดีเจเมย์ดีเจเมย์เนี่ยพี่เมย์มาจัดแทนผมเลยมามีแต่คนจัดไปมาแล้วทุกคนนี่มีแต่คนจ๋าเนี่ยดูในเมื่อกี้เห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูเห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูด้วยถามไอ้พี่เมย์
3: ใช่หนุ่มหล่อคนนั้นคือใคร
2: ไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยทุกคนช่วยฉันด้วยทุกคนสวัสดีครับดีเจคนหล่อรูปหล่อน้องก็สวยผมไม่ได้เอาวิกมาด้วยนะจะบอกว่าผมสวยไม่ได
3: ้ จะดีนะ
2: จะบอกว่าผมสวยไม่ได้นะผมไม่ได้เอาวิกมาก
3: รีดกรายนะเดี๋ยวพี่ถักเปียให
2: ้ไม่มีผมไม่มีผม นี่ไงนี่ขอทุกคนนี้อีกแหละเปิดไปแล้วนะจ๊ะเพลงที่ขอเข้ามาจัดให้แล้วนะฮะสองผลงานเพลงรวดเลยขอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เพิ่งเปิดให้ฟังไปนะฮะสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะพี่ลูกตาลโอ้ยถามหาพี่ลูกตาลเหมือนกันพี่ลูกตาลน่าจะมาแล้วตอนนี้ได้เจอแน่นอนสาวสวยตอนนี้อยู่กับหนุ่มหล่อก่อนนะทุกคนนะอยู่กับหนุ่มหล่อก่อน
3: สองคน
2: เสียเปี๊ยกเสียเปี๊ยกก็เปิดไปแล้วนะเสียเปี๊ยกนะโอ้โหขอเพลงมานี่แบบฟังเพลงเดียวตลอดเลยไม่มีเปลี่ยนเพลงเลย
3: ใช่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวไงคุณผู้ฟังขึ้นเราเนี่ยเป็นประมาณนี้ตลอด
2: คือผมเจอทุกครั้งนี่คือแบบไม่ปลายฟ้าก็คนต้นทางอยู่เงี้ย
3: อีกคนนึงอะของช่วงพี่ก็จะมีผิดหวังซ้ำเท่า
2: เอาเหรอใช่อย่าบอกว่าเสียนะ
3: ไม่ใช่มีหลายคนเขาก็จะขอเพลงเดิมอะไรเงี้ยไม่ค่อยเปลี่ยนใจ
2: ดีแล้วทุกคนครับฟังเพลงสนับสนุนไปฟังเพลงผมด้วยนะเพลงใหม่อ่ะฝากด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกาย

0: ให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาล่ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ส่งเอสเอ็มเอสมาขอเพลงนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันซ้ำนะที่สำคัญเวลาก็ไม่เหลือด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังจะเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวลซื้อน้ำกันขอมาฟังเพลงนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับเป็นไล่เหตุงานมาเมื่อยๆนะฮะเขามาฟังเพลงรับประกันความมั่นความสนุกแน่นอนพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ๆ DJ ทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงพอๆให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฟังให้เพาะฟังให้เพลินนะครับแล้วก็หนุ่มหน้ามนในค่ำคืนนี้ขอตัวลาแล้วทุกคนไม่อยากกลับหรอกนะฮะแต่ก็มันถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับส่งเพลงนี้ให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จะเสกไล่มนต์ให้สะกดมนตราให้หลักกูล่องกูเอาแต่ทำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกูให้หลักกูล่องกูโอ้ไม่ยอมรักกันดีๆก็เลยต้องทำ

ใครชิงได้อีกเธอนั้นลงในทีกับฉันโอมเพียงยังจะมองแค่ซ่องตานั้นเห็นแต่หน้าฉันคนเดียวโอมเพียงยังได้ยินบนฟ้าบนดินแค่เสียงเดียวโอมเพียงคิดถึงใครเลยเชียวให้รูปรถกินเสียงมีแค่ฉันคนเดียวเพียวเป่าให้เธอนั้นลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดเป่าให้เธอนั้นจำได้เพียงแค่ฉันคนเดียวและบทสวดให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ฉันคนเดียวตร

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจ

ชนิชานะคะมาแล้วจ้ามารายงานตัวนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะเราจะเจอกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง5วันต่อสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะนะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงแบบโดนใจแน่ในช่วงแบบเวลาที่เรากำลังจะนอนและกำลังที่จะแบบเพิ่งจะเลิกงานกำลังได้พักผ่อนคลายนะคะหลังจากที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะคะหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อ่ะนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะแต่มีเสียงเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้เรามาพูดถึง3งานเพลงนะคุณผู้ฟังนะคะ3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากันก่อนนะคะวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเรามาในเรื่องของในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวสักนิดนึงคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจถ้าทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำได้นะคะทำแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าอุ่นใจนะมันมั่นใจที่จะเดินต่ออะไรอย่างนี้นะคะเริ่มต้นมากับรักกูหลงกูนะคะงานของทรายศิวพรอันนี้จะเป็นในทางแบบว่าเอ้ยขอให้คนที่เรารักที่เราชอบเนี่ยรักเราบ้างชอบเราบ้างมองเราบ้างนะคะก็ว่ากันไปแล้วมาต่อกันที่โอ้โหแก้บนอันนี้ก็แก้บนนะคุณผู้ฟังมาก่อนแก้บนก้านตองคือแก้บนของพี่หนิมคนึงพิมพ์หรือว่าหนิม AF ตอนนี้เขาก็ห่างหายจากการร้องเพลงไปเหมือนกันเพราะว่าก็พี่หนิมก็มีครอบครัวนะคะมีลูกน้อยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แก้บนจะเป็นแก้บนแบบโจ๊ะๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้บนเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เป็นบนเจ้าแม่โอ้อันนี้ไปตั้งเหนือเจ้าเป็นบนเจ้าแม่จามเทวีเจ้านะละปูนก็ต้องใครล่ะหลิวอาจริยานั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงที่แบบมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันมีความแบบ similar นะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้แบบสนุกๆเลยในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะวันนี้เช่นเคยอยากผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยนะจ๊ะที่022481366นะคะอันนี้เนี่ยอีกสักครู่หนึ่งใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะโทรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไปด้วยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็คนิดนึงในเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์บางครั้งบางทีเข้าใจนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเราก็อาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะตื่นเต้นเนาะนะคะก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผิดไปบ้างอะไรเงี้ยเวลาเราโทรกลับไปก็โทรไม่ติดเลยกลายเป็นว่าไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ค่อยได้คือไม่ค่อยคุ้นน่ะคุณผู้ฟังไม่ค่อยคุ้นกับเบอร์เพราะว่าอะไรเราใช้ออนไลน์เราใช้เป็นแบบไลน์เป็นแบบโทรไลน์โทร Messenger อะไรอย่างเงี้ยกันไปซะเยอะบางครั้งบางทีไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์บ่อยก็หลงลืมกันบ้างนะคะก็ใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่ตันฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ตันด้วยนะคะส่วนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะใครที่อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่ชินกับการโทรคุยเสียงคุยสายอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เป็นข้อความแล้วก็ส่งมาทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้ข้อความแรกยังคงนะคะตำแหน่งเดิมไม่มีใครล้มแชมป์ได้กับการเป็นสายแรกของคุณแม่อรุณแน่นอนนะฮะต่อให้ไม่พิมพ์ชื่อมาว่าเป็นใครก็ทราบได้นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็รวมถึงเซิงโนบิตะด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมของน้องไรอันด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อความล่าสุดกลางดาวของน้องไรอันนะคะจากพี่วิภานะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้เลยเราจะต้องเข้ามาทักทายเห็นหน้าเห็นตากันทุกค่ำคืนนะคุณผู้ฟังนั่นก็คือทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์อันนี้ฝากด้วยกันละกันช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคุณผู้ฟังหนูบอกเลยว่าติดตามไว้เนี่ยรับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆของเราแน่นอนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังกิจ

กิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยเรามีตลอดทั้งปีก็จะมีกิจกรรมประจำเดือนต่างๆนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งทริปพาไปเที่ยวมีทั้งพาไปทำบุญนะคะร่วมกิจกรรมแบ่งปันคืนให้กับสังคมต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะนะคะกิจกรรมที่นะคะใกล้จะมาถึงนี้นะคะคือเราจะไปกันที่จันทบุรีนะคะโรงเรียนคลองกระพงอันนี้ก็จะไปมอบนะคะของใช้จำเป็นให้กับน้องๆแล้วก็ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็รวมถึงเหล่าพี่ๆดีเจด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่

ทองกระพงอันนี้ก็จะไปมอบนะคะของใช้จำเป็นให้กับน้องๆแล้วก็ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็รวมถึงเหล่าพี่ๆดีเจด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ถ้าคุณติดตามไวเว็บltmfm95.mcot.net อันนี้สามารถฟังออนไลน์ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังฟังได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะ MCOT Connect ดาวน์โหลดไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ได้ฟังได้แค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคุณผู้ฟังแต่ว่าสามารถรับฟังรายการอื่นๆได้ด้วยอย่างใครที่บางครั้งอยากจะฟังเพลงสากลอะไรค่ะก็ไปที่107นะคะ Met 107 107นะคะหรือว่าจะเป็นทางกีฬา Active Radio 99นะคะมี100.5นะคะก็มีข่าวสารวิเคราะห์ข่าวต่างๆนะคะหลายๆรายการนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่แอปนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงอัปเดตข่าวสารนะคะจากสำนักข่าวไทยนะคะที่แอปนี้แอปเดียวรวมไว้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะกับ MCOT Connect ค่ะเอาล่ะนะคะช่องทางต่างๆมากมายติดตามติดต่อกันได้เนาะนะคะและอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่หันไปเจอจอด้านขวามือตกใจมากเลยนะคะตอนนี้สายแบบรัวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ฟ้าครึ้มนะแล้วก็หลายพื้นที่ฝนตกมากๆเยอะมากๆนะคะโอ้โหนะน้ำนองน้ำท่วมกันไปบางจุดด้วยหลายๆจังหวัดไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆนะคะแฟนรายการบอกว่าที่พิษณุโลกนะคะเพิ่งจะหยุดตกไปเองด้วยเนาะนะวันนี้ใครอยากจะแชร์นะคะว่าที่บ้านนะคะแถวบ้านฝนตกไหมฟ้ามืดครึ้มอะไรยังไงก็แชทมาทางFacebook Live กันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งงานเพลงคุณผู้ฟังเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมหรือจะไม่ตกหรือแดดจะออกเพราะเราเดาใจฟ้าไม่ค่อยถูกจริงๆนะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มากันเลยนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะจ๊ะเอาล่ะนะคะสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหบอกเลยว่านะเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจากจันทบุรีที่เรากำลังจะไปจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะพี่ตั้มนะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะจากจันทบุรีเลยค่ะพี่ตั้ม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มอยู่แถวไหนของจันทบุรีคะ
2: ท่าใหม่คร
1: ับ อ๋อท่าใหม่นะคะก็เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนคลองกะพงค่ะพี่ตามที่ท่าใหม่เลยเนี่ยแหละ
2: ครับผม
1: อ๋ออยู่แถวใกล้ๆโรงเรียนเลยมั้ยคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ครับไม่อยู่ผมอยู่ตรงไอ้ตรงเนี้ยอะไรอ่ะ
1: ชอบคำว่าตรงนี้นะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินชื่ออยู่ใช่ไหมคะอ
2: ยู่ตรงตลาดท่าใหม่ครับอยู่ตรงตลาดโรงพยาบาล
1: อ๋อตลาดท่าใหม่แต่ว่าอันนี้เขาอยู่ตรงตำบลเขาบายสีค่ะ
2: ก็ห่างกันอยู่ครับ
1: นิดนึงนะก็ถือว่าอยู่ในอำเภอเดียวกันเนาะโอ
2: ้
1: โหวันนี้โชคดีจังเลยค่ะนะคะได้คุยกับคนเมืองจันทร์นะคะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปจัด กิจกรรมดีๆที่นู่นด้วยปกติพี่ตั้มฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ก็ช่วง4ทุ่มถึงตีห้า
1: โอ้โหก็ดึกๆนะ
2: คร
1: ับ
2: ทำงานกลางคืนคร
1: ับ อ๋อทำงานกลางคืนนี่ไงคุณผู้ฟังนะคะมีพี่ๆหลายคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยในช่วงกลางคืนนะคะงั้นแสดงว่าตอนนี้ทำงานอยู่เหรอคะพี่ตั้ม
2: ก็ทำอยู่ครับ
1: ไม่อู้งานเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้คือขับรถอะข
1: ับ
2: รถ
1: ของแซวเล่นอ๋อขับรถนะขับรถกำลังจะไปไหนคะพี่ตั้ม
2: ตอนนี้กำลังจะไปสอยดาวครับ
1: อ๋ออำเภอสอยดาว
2: ครับ
1: โอ้ยตอนเคยไปเล่นคอนเสิร์ตนะพี่ตั้มที่อำเภอสอยดาว
2: จำไหนคร
1: ับนานมากแล้วจำไม่ได้ไปไหนแต่ว่าจำได้อำเภอสอยดาวแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งอะไรนะแก่งหางแมวไหมพี่ตั้มมีไหมชื่อนี้
2: ม
1: ี
2: คร
1: ับ แก่งหางแมวเป็นเชื่อมอำเภอที่น่ารักมากๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะยังเคยมันไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ได้เคยยังไม่เคยไปเที่ยวจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวน่ารักไหมล่ะนะ
2: ที่เที่ยวมีเยอะครับจันทบุรี
1: เหรอใช่ไหมคะจันทบุรีนะแล้วก็ที่ส
2: ำคัญก็มี
1: น้ำตกก็มีที่สำคัญทุเรียนจันด้วยนะพี่ตั้มนะ
2: ตอนนี้กำลังเต็มเลยครับ
1: เนี่ยนะคะสุดยอดเลยของดีเมืองจันทร์เขาเยอะจริงๆนะคะวันนี้ค่ะพี่ตั้มขาในขณะที่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยหนึ่งงานเพลงเพราะๆเลยพี่ตั้มอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
2: ้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟคร
1: ับไอ้หนุ่มเครื่องไฟของคุณอาเสรีนะคะ
2: ใช่ครับ
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตั้ม
2: ให้ทุกคนนะครับที่กำลังฟังอยู่ครับ

0: โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ตั้มขับขี่ปลอดภัยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่ตั้มขอมาบอกขับรถอยู่นะจะได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะขับรถไปด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่กำลังทำงานกะดึกอยู่ตอนนี้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟพอได้ขยับร่างกายสักนิดนึงค่ะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่าง

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ตามจากจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะที่022481366นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากด้วยนะนะสวัสดีพี่คงนภาฟรีดอมนะคะน้องใบด้วยนะคะเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่สุวิทย์ด้วยนะบอกสวัสดีครับเป็น FC ใหม่เลยเพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่นพรัตน์ด้วยทักทายเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจคนสวยสวยขนาดนี้ไม่รู้สวยขนาดไหนนะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่วีระด้วยแล้วก็มีทางสปป.ลาวด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะแล้วก็พี่ศรีวันเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่ยุทธนะคะบอกสวัสดีครับ

นะคะพี่วิจิตนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะแสดงว่าตันอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะก็อาจจะรบกวนคุณผู้ฟังพิมพ์ทักทายเข้ามาอีกทีเนาะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะพี่นุกเจริญด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมน้องแชมป์นะน้องแชมป์บอกว่ารายงานตัวครับพี่ตันนะคะพี่จุ๊บแจงสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอด้วยนะคะแล้วก็พี่คันชิตนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาเนาะนะคะอ่ะในไหนแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้เกริ่นไปนะคะในเรื่องของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะเนื่องในปีนี้นะคะก็ครบรอบ22ปีนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็ช่วงเดือนนี้เนี่ยเราจะไปจัดกิจกรรมนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่จะมอบให้กับน้องๆ นะคะก็ชวนนะคะทั้งพี่ๆศิลปินนะคะถ้าเกิดว่ารับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราได้เราก็จะมีกิจกรรมมอบของนะคะเป็นของใช้ของจำเป็นต่างๆนะให้กับน้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ยังมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวใกล้ๆวันว่ามีพี่ๆศิลปินท่านไหนนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราบ้างเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมแบ่งปันนะคะสิ่งของต่างๆที่จำเป็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นทำนุใช้คำว่าอะไรแบบเราจะปรับปรุงต้องใช้ว่าปรับปรุงเนาะปรับปรุงอาคารนะคะแล้วก็รวมถึงเพิ่มเติมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะก็จะมีปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะคะก็ต้องการพวกเป็นสีน้ำอะคริลิกนะคะสำหรับทาภายในอาคารภายนอกอาคารแล้วก็สีสำหรับการทารั้วโรงเรียนด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีรายละเอียดนะคะอยู่ที่เพจของเราด้วยว่าจะใช้สีรหัสสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามาดูเพิ่มเติมได้แล้วก็มีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดด้วยนะคะชั้นวางสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ อันนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะสนับสนุนในตรงนี้ก็สามารถนำไปมอบให้หรือว่าจะจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะจะเป็นข้าวสารจะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเอาไว้ทำกับข้าวทำอาหารหรือจะเป็นเครื่องครัวนะคะแล้วก็ยังมีชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะสามารถจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้นะคะสามารถเซิร์ชหาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่เพจของเราก็เขียนเอาไว้นะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิรวงศ์นะคะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120ตรงนี้ถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะเข้ามาดูที่เพจได้เลยเรามีรายละเอียดเอาไว้ให้เลยพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็รวมถึงเลขที่บัญชีนะคะนะคะเผื่อใครอยากจะสมทบทุนให้กับเด็กๆด้วยก็ได้นะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะ242-0-37739-7นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้ได้เลยที่เพจของเราเนาะนะคะก็เป็นอีก1ปีนะคะเราจัดงานแบบนี้ทุกๆปีเลยค่ะนะคะครบรอบแต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะแบ่งปันคืนให้กับสังคมด้วยแล้วก็ชวนแฟนๆนะคะไปร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันเนาะนะคะตอนนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังตอนหันไปดูตรงนี้นะโหหลังไมค์ก็มีเพลงฝากเอาไว้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะพี่เหน่งจากบึงกลุ่มเขาแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลงเสียงนางไม่รู้ว่าหลงเสียงใครหลงเสียงดีเจหรือเปล่าเนาะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากคุณป้าแป๋วนะคะลาดกระบังค่ะป้าแป๋วบอกว่าขอเพลงเต้ยก่อสร้างของพี่จอยหน่อยจ้าหนูลูกตาล
2: กันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผม
1: จัดให้เลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: แรกน้อยที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จอยอ้าวมาลำฟ้อนให้พี่จอยดูหน่อย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

เป็นเพลงที่นะคะเปิดทีไรก็เพราะทุกครั้งแล้วก็หลายๆคนก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าเพลงนี้จะผ่านมาโอ้โหหนูว่าน่าจะ20ปีขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับปริญญาใจค่ะสิริพรอำไพพงศ์นะคะเพลงนี้แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากพี่ทิพย์นะคะพี่ทิพย์โทรมาจากหาดใหญ่เลยบอกว่าน้องลูกตาลจัดให้หน่อยนะคะก็อ่ะจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะทาง Facebook นะคะพี่ภัทรพงษ์เนี่ยเขาบอกว่ามาทำงานที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าก็ยังติดตามอยู่ตลอดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอาเอกสิทธิ์นะบอกหลานรักลูกตาลคนสวยทานข้าวบ้างปะเนี่ยตัวผอมนิดเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของกล้องหรือเปล่าคะคุณอาขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่อรุณบอกเพราะมากๆพี่นันทาเนี่ยค่ะทักทายพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่

0: พี่แจ็คด้วยนะคะแต่ไม่ใช่พี่แจ็คออกพี่แจ็คเรื่องผีเรื่องผีใช่ไหม แต่ว่าเป็นพี่แจ็คอีกพี่แจ็คหนึ่งนะขอบพระคุณค่ะพี่นักรบด้วยนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโหชอบชื่อ Facebook จังเลยนะคะพี่สอนศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกำลังทำงานใช่ไหมหมายถึงขึ้นงานใช่ไหมนะคะแล้วก็ขึ้นอะไรนะขึ้นต้นตาลน่ะหรอหมายถึงว่าหรอหมายถึงเก็บผลไม้ใช่ไหมคะหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมเขาบอกฟังอยู่ทุกวันโอ้ฟังจากที่สูงเลยนะตอนนี้สุดยอดฟังอยู่จากบนต้นตาลแล้วก็ฟังดีเจลูกตาลด้วยนะคะสวัสดีพี่เปรมนะบอกทักทายนะคะฟังอยู่ทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งฤทัยบอกว่าอยากฟังสวยจนล้นนะคะให้กับทีมงานปอกสับปะรดแผงเฮียท็อปบ่อนอกโอ้โหนี่เขาบอกพี่กัดด้วยนะว่าแบบว่าอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องเป็นชั่วโมงหน้าเนาะนะคะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: งานเพลงเพื่อชีวิตค่ะมีฝากเอาไว้ตั้งแต่แบบว่า5นาทีแรกที่เริ่มรายการกับคุณผู้ฟังนะคะจากพี่เอกอินทิรานะทักทายมาปุ๊บบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะแล้วก็วันนี้อยากฟังละหมาดอารมณ์ของมาริโฮน่าโอ้จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 นค่ะคุณผู้ฟังคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ค่ะเนี่ยเพลงไหนที่ยังติดค้างกันไว้เดี๋ยวจัดให้รัวๆเลยก็แล้วกันนะคะที่ฝากไว้หลังไมค์นะคะยังมีหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังกันนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากหนองคายกันเลยล่ะไม่ได้คุยจากสายคุยกับสายหนองคายมานานแล้วเหมือนกันนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมลูกตาลคนสวย
2: โอ้โหพี่แฟรงค์สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ไม่ได้คุยกันนานมากๆอ่ะพี่แฟรงค์
3: นานแล้วนะผมไม่ได้ต่อสายเข้านานแล้วนะครับ
2: นั่นน่ะสิเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟรงค์สบายดีนะคะ
3: สบายดีครับผมก็แอบฟังรายการของลูกตาลตลอดนะครับ
2: ไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
3: คร
2: ับ ขอบพระคุณมากมากค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้หนองคายค่ะมีฝนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
3: เมื่อคืนนี้มันตกแต่กลับมาถึงตอนเช้าเนี่ยนะแต่วันนี้หยุดละแต่อากาศก็เย็นดีธรรมดาฮะเย็นดี
2: เนาะช่วงนี้ก็อากาศเย็นค่ะพี่แฟงนะคะพอฝนตกมันก็ค่อยแบบชุ่มชื้นชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาหน่อย
3: ครับผมครับ
2: ค่ะโอ้โหแล้วระหว่างที่หายไปเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟงคะนอกจากสบายดีแล้วก็ได้มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างไหม
3: คือพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยผมไปกับกาดของผมแล้วก็แฟนผมเขาเป็นรองนายอำเภอก็ไปขับรถไปดีๆนะก็ไปดูหาดรถไปเพื่อเอิญคนขับรถกันน้ำก็เด่นใส่น้องๆ นักเรียนเขาขับรถไปโอ้เขาร้องให้ไป
2: โอ้เอ็นดูเนาะเวลา
3: ผมก็ขับรถขวางเขาไปขวางเขาแล้วปาดหน้าให้เขาจอดมาดูน้องเขาไง
2: ดู
3: น
2: ้
3: องเขาไม่รู้น้องเขา
2: อันนี้คือตอนที่หลังฝนตกใช่ไหมคะหมายถึง
3: ครับฝนตกน้ำมันขังที่ถนนนะครับ
2: อันนี้ฝากเหมือนถือว่าพี่แฟงพูดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือบางครั้งบางทีหนูรู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราไม่ได้ตั้งใจไปทำให้เขาเปียกหรือว่าไปทำให้เขาแบบว่าต้องแบบนะเลอะเทอะอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าบางครั้งเราลืมไปแล้วก็เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือขับช้าๆเนาะ
3: ครับคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะ
2: ใช่ไม่ถึงว่าก็บอกไป

0: คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะ
1: ครั
0: ฝ
1: บ
0: า
1: ผ
0: ก
1: ม
0: เอา
1: คร
0: ไ
1: ั
0: ว
1: บ
0: ้ฝากเอาไว้เพราะว่านี่ตันก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราเป็นรถยนต์ไงเราเป็นรถใหญ่บางครั้งเราไม่เห็นว่ามีน้ําขังอยู่เนาะพี่แฟรงค์เนาะแล้วก็เรา
1: ค
0: ก็
1: รับ
0: อาจ
1: ผ
0: จะ
1: ม
0: ลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าก็ช่วยกันระมัดระวังดีกว่าเนาะเราก็ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
1: ครับผม
0: น
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: คะโอเคนะช่วงนี้อากาศแบบว่าเปลี่ยนแป
1: ส
0: ล
1: บ
0: ง
1: าย
0: แบ
1: ด
0: บ
1: ี
0: ก่อนหน้านี้รู้สึกร้อนมากเลยอยู่ดีๆก็ฝ
1: เ
0: น
1: อ
0: ตก
1: อ
0: แล้วเนาะ
1: ใช
0: พี
1: ่
0: ่นะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: โอเคค่ะอ่ะวันนี้ค่ะนานาได้คุยกันทีหนึ่งงานเพลงที่แบบโอ้โหวันนี้ต้องฟังแล้วน่ะพี่แป้งเพลงอะไรดีจ๊ะ
1: สาริกาไร้หลัง
0: โอ้โห
1: ยอดรักครับยอดรักครับ
0: ยอดรักสาริกาไร้หลังได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่แฟงค่ะเพลงนี้
1: ก็มอบให้ทั่วไปแล้วนะเพราะในรายการของที่ SC ของลูกตาลนะSC ของลูกตาลชอบให้มอบให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ
0: ได้เลยค่ะพี่แฟ
1: ครัง บ
0: ขอบพระคุณมากๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แฟงพูดตามหนูเลยเนาะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แฟงนะคะวันนี
1: ้
0: โทรเข้ามาพูดคุยให้หายคิดถึงกันเนาะพี่เนาะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะนะคะน่ารักเหมือนเดิมนะพี่แฟงจากหนองคายนะคะเอาละในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบต่อเนื่องนะคะกับในช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรนะคะแล้วก็เป็นเพลงใครที่ฝากเอาไว้บ้างแต่ที่แน่นอนนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราฝากเอาไว้นี่เลยสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจค่ะ

0: Maxima
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เสียงงานเพลงเพราะๆนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะจัดให้แบบรัวๆฟังกันแบบเพลินๆค่ะนะฮะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากมีที่จอดใจค่ะงานของพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากเอาไว้โดยพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะกับแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งค่ะเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสเกตแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจนะคะจากพี่แฟรงค์น้องคายนะจ๊ะโอ้ยเมื่อกี้นี้บอกว่าฟังเพลินมากนะคะก็เป็นเพลงแบบลูกทุ่งช้าๆเก่าๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอะพูดถึงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนี่นึกไปถึงช่วงที่เพลงนี้ดังมากๆหนูน่าจะอยู่ชั้นประถมนะคุณผู้ฟังแล้วก็โอ้โหดังจริงเพลงนี้นะพี่เอกราชหนองงูเห่าเนี่ยนะโอ้ยมุกเนาะรู้เลยว่าแบบอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่ได้ด้วยมุกนี้เนี่ยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่ชานะคะแล้วก็พี่บอยจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณยายน้องเก้อพี่วนิดานะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาทาง Facebook Live ของเราพี่โสพินพี่สงวนศรีนะคะ

คุณมากๆเลยนะคะคุณตาบ้านสวนด้วยนะคะพี่สำนวนนะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็มีพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะอันนี้เป็นชื่อ Facebook ของเขานะคะก็เข้ามาทักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะคะพี่ชาบอก

ี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่ารู้สึกว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวยังไงไม่รู้คุณผู้ฟังนะคะมีข้อความส่งมาหลายช่องทางเหลือเกินว่าเปิดหน่อยได้ไหมล่ะเพลงนี้ว้ายเพลงในตำนานเวอร์ อย่างไปแล้วไปเหลือเจ้า

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะกับอันหยังปะน้ำปะเหลือฮะเพลงของดีเจเองนะคะเดี๋ยวน่าจะพอมีคนจำได้อยู่แต่ว่ามีข้อความเข้ามาเยอะมากค่ะเพลงนี้วันนี้ก็เลยเอ้าจัดให้เลยกันละกันนะคะมีน้องๆแบบว่าคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่ลูกตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าตอนที่ปล่อยเพลงอย่างปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะซิงเกิลแรกในฐานะของการเป็นศิลปินนะคะแล้วก็ในนามของลูกตาลอาสยามเนี่ยคือวิตอนก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ชื่อว่าลูกตาลอาสยามนะเพราะว่าคำว่าอาสยามที่จะมาต่อชื่อของศิลปินในค่ายตอนนั้นนะยังไม่ได้ใช้ก็ยังเป็นชื่อของแต่ละคนตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าลูกตาลระดาดาวโอ้โหเหมือนอันนี้เลยปะเหมือนชื่อนางเอกแบบซีรีส์แนวตั้งแล้วระดาดาวนี่ไม่ใช่ชื่อจริงนะเพราะชื่อจริงก็คือนี่แหละชนทิชาแต่ว่าสมัยนั้นผู้ฟังเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องหาชื่อแบบชื่อนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างชื่อศิลปินนักร้องดาราบางคนอ่ะไม่ใช่ชื่อจริงเขาแต่เป็นชื่อแบบเป็นชื่อในวงการอ่ะล่านี้ก็คือมีฟิลแบบว่าผู้ใหญ่เขาก็เอ้ยไปหาชื่อไปดูดวงหน่อยอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าระดาดาวนะคะมาจากเป็นดวงดาวส่องประกายอยู่บนท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกตาลสยามเลยนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะเผื่อว่ามีใครแบบจำได้แล้วเพลงนี้แล้วก็จะบอกว่ามาร้องอย่างปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเป็นที่แรกๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่แหละเมื่อสมัยนู้นนะคะกี่ปีแล้วนะโหแบบเกิน15 เกิน15แน่นอนเกิน15ปีแน่นอนอ่ะนะคะเมาเยอะนะคะมาจนถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากับจอคิวฮิตนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตค่ะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยค่ะฟีเจอริ่งกับ

เท่จำปาสักนะคะก็สำหรับเท่จำปาสักเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินจากทางสปป.ลาวแล้วก็มีงานเพลงโหยอดวิวแบบเยอะๆเนี่ยหลายงานเพลงเลยหนูก็ฟังอยู่นะเออนะคะเป็นงานฟีเจอริ่งกันเนี่ยน่าจะโหนะน่าจะแบบดีอ่ะเออนะคะเป็นการจับคู่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะคำร้องทำนองโดย Why Never Die นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดย Tomo Studio โอ้โหนี่คนคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะเนี่ย เอาล่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะพบกันผูกพันจากลากวางดวงฤทัยฟีเจอริ่งกับเท่จำปาสักกับช่วงเจาะคิวฮิตค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะเดี๋ยวจะมีเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาของเราดีกว่าโอ้นะคะกับโนราพลัดถิ่นนะคะจาก2ศิลปินนะคะเน็ตราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยสแตมป์นะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนี่แล้วก็อยู่ในฮิตที่19นะคะจาก JPS Record แน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้าห้านอุ้ยเพลงนี้นะคือม่วนคักม่วนหลายนะคะเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้ Record นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ฮิตที่7ป้าสิโทป้าติโทม่วนไงม่วนนะคะไปจวดกันดีกว่านะคะสนุกสนานกันสัก2งานเพลงในช่วงนี้กับเพลงฮิต

0: ภา
1: โดยลูกตาลชนทิชาก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบพอนะคะเจนซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะเพลงนี้ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะจากพี่เสาบางแคนะคะจัดให้เลยนะคะพี่เสาค่ะช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลย
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: มากันถึงเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงแบบที่เข้ากับบรรยากาศสายฝนนะคะกับงานจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการกับน้ำตาฝนค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะมารออยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะเวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังค่ะจันถึงสุก4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำ

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้โอ้พาเข้าป่ากันไปเลยนะลุกรก รอพี่ที่ป่าช้านะคะผลงานจากพรจันทพรนะคะเปรตค่ะจากแม่รำไพแสงทองนะคะและปิดท้ายด้วยสุสานคนช้ำจากแคทริยา
1: คิดมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะพร้อมกับศิลปินหนุ่มท่านหนึ่งที่เข้ามาทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครคุณต้าจตุรพัฒน์คำถามคือเมื่อไหร่จะทำเพลงใหม่สักทีคะคุณ เห็นเข้ามาแบบว่าแซวๆหลายๆครั้งบอกว่าทำไมหน้าขาวจังเลยจริงๆอ่ะหน้าสีหน้าคือปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือไม่ได้ทาลิปสติกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้รับประทานอาหารเช้ามานะคะฟังไม่ผิดค่ะว่าเพิ่งได้ทานข้าวเองเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทานลิปสติกไม่ทันเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนี่เป็นไงล่ะก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เพิ่งตื่นมาไปตัดยางไปเป็นคนขับรถขนส่งบางท่านนี่ก็เป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะยังต้องหนทางอีกยาวไกลยังจะต้องขายไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนี้นะสวัสดีทักทายด้วยนะคะทุกๆท่านที่รับชมรับฟังนะทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะคะหรือว่าจะเป็น MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะทักทายไปยังคุณไบรท์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นักรบนะคะบอกว่าน้องดีเจเมย์ฟังจากสงขลาชัดเจนดีครับสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วด้วยนะคะมีพี่คันชิดมาแล้วพี่โพดีมาแล้วเรียบร้อยนะรายงานตัวจ้าพี่นุเจริญนะมารายงานตัวเรียบร้อยนะคะช่วงนี้แบบหนูอ่ะอยากเช็คชื่อทุกๆคนมากๆเลยแต่ว่าFacebook เป็นอะไรไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนอื่นไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกันหรือเปล่านะว่าข้อมูลหรือแชทเนี่ยมันจะหายไปเลยตอนนี้หน้าจอก็เป็นแบบนี้นะคะถ้านักจัดรายการของเราช่วงไหนที่ไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยแทนทุกๆคนด้วยนะคะบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลทำเพลงอยู่เหรอรอนะจ๊ะแล้วก็รีบด้วยนะจ๊ะเพราะว่ารอนานแล้วสวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่อํานวยจ้าบอกว่าสวัสดีครับผมนะแล้วก็บอกว่าน้องไบท์ถามว่าเรียกคุณเลยเหรอทำไมอ่ะอยากจะเรียกอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้จัดรายการเรื่องพบค่ำใช่ไหมก็เป็นแบบเล่าข่าวปัจจุบันเขาบอกว่าเวลาเรียกพี่ดรีมอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่ให้เรียกแล้วเขาให้เรียกคุณดรีมพัทรธนัยชื่อเต็มมาเลยคุณหน่อยแน่อย่างเงี้ยเขาให้เรียกแบบนั้นไปแล้วนะคะอ่ะมีคนบอกว่าเดี๋ยวพักเบรกไปทาปากด้วยจะบอกว่าลิปสติกอะเอามานะพี่ต้าแต่น้องเมย์อะลืมอยู่ในรถคือจะลงไปก็ไม่ได้จอดไกลมากเพราะว่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วหนูช่วงเนี้ยจะอีกนิดเดียวคือปลูกบ้านนอนอยู่ในอสมทแล้วนะมาตั้งแต่11โมงถึงตี2คิดดูดิอยู่นานกว่าบ้านตัวเองอีกนะคะสวัสดีพี่หนูดีด้วยนะคะบอกว่าเรียกน้องหนูดีเหรอไม่เอาเรียกคุณหนูดีบ้างแล้วกัน

น้องบอกฟังแล้วจักกะจี้อ่ะพี่เมย์สวัสดีพี่รื่นลมด้วยนะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนะคะเรามาแบบเข้าป่ากันไปแล้วขออีกสักหนึ่งผีได้ไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังผีเห็นผีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจพี่ต้าก็ลองโทรศัพท์เข้าสายหน้าใหม่มาบ้างเนี่ยตอนนี้สายยังว่างเลยเนี่ยพี่ต้า022481366นะคะ022481366ทำไมล่ะพี่เรียกคุณแค่นี้แหมทำมาเป็นบวยวายก็จะเรียกแบบนี้เดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวจะเรียกตลอดเลย อ่ะหนึ่งผลงานเพลงค่ะผีเห็นผีแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องกวางโทรติดต่อมาอีกรอบนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวให้กวางช่วยเช็คนิดนึงพอดีว่าสัญญาณพี่เขาน่าจะสัญญาณไม่ดีนะคะดังตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบหูแทบแตกแต่ก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินเหมือนหนูหรือเปล่าใช่ปะน่าจะได้ยินเหมือนกันนะแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกโปรยปลายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ไหนเมื่อกี้ยังไม่ทันถามชื่อถามจังหวัดเลยนะคะโอ้โหเสียงมาแบบว่าระงมกันขนาดนั้นอีกนิดเดียวหนูเปิดเสียงไอ้นี่แล้วนะอึ่งอ่างลองใหม่ลองใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ชัดแจ๋วแหววแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: ชื่ออนันต์ครับอยู่จังหวัดน่านครับผม
0: พี่อนันต์อยู่จังหวัดน่านไง
1: คุยกับน้องเมย์หลายเดือนแล้ว
0: หลายเดือนละ
1: เมื่อก่อนๆที่น้องเมย์มาเที่ยวจังหวัดน่านอ่ะ
0: ค่ะนานจริงตั้งแต่ธันวา
1: ฝนตกเยอะตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลย
0: จริงหรอไม่น่าล่ะแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมเสียงถึงเป็นขนาดนั้นได
1: ้ไม่รู้
0: น่าจะเป็นที่สัญญาณนะเนาะ
1: สัญญาณ
0: สัญญาณแล้วฝนตกอากาศเย็นไหมอะคะ
1: โอ้เย็นชุ่มฉ่ำเลย
0: ประมาณได้ไหมสักกี่องศา
1: ประมาณก็คาดไม่ได้นะ
0: เดา
1: ประมาณ20องศามั้ง
0: แต่คือไม่ได้หนาวถึงขนาดอาบน้ำไม่ได้ใช่ไหมอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยังก่อน
1: อาบแล้วพอหมอ
0: เฮ้ยคุณผู้ฟังหนูเนี่ยเวลาช่วงหน้าหนาวนะพอถามว่าอาบน้ำกันหรือยังส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อาบหรอกเขาบอกขันแรกปักมาเททิ้งไปก่อนเนาะ
1: เออ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยขันที่สองอาจจะดีขึ้น
1: นี่รู้สึกว่าเย็นมากเป็นประภาภูเขาอะ
0: เนาะแต่จังหวัดน่านดูแบบสุขสงบไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสงบร่มเย็นต้นมงต้นไม้ภูของภูเขานี่แบบว่าชุ่มฉ่ำ
1: ครับ
0: โอ้แต่ช่วง
1: หลังสงกรานต์หรือว่ามีสงกรานต์หรือว่าต้อนรับปีใหม่อะไรก็อยากให้พี่น้องทางกรุงเทพทางใต้มาเที่ยวเยอะ
0: ๆค่ะ
1: เออ
0: แต่สวยจริงสวยจริงเพราะว่าไปจังหวัดน่านเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนไทยเวลาที่จะไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงจังหวัดน่านเนาะเหมือนเป็นเมืองรองอะไรแบบนี้เราก็แบบเอ้ยจริงๆอ่ะจังหวัดน่านนี่คือธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆแต่ก็เข้าใจแหละว่าส่วนใหญ่แล้วถ้านักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยมันก็แลกมาด้วยบางครั้งคนเราพอไปเที่ยวแล้วบางทีก็ไม่ได้เที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับยินดีรับทุกท่านทุกท่าน
0: แต่จังหวัดน่านตอนนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือว่าเชิงธรรมชาติแนะนำเพราะว่าแบบสุดยอดเลยแต่ก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ขึ้นเขาเนี่ยเวียนหัวนิดนึง
1: มีภูเขาเยอะ
0: จริงหนูขับรถแต่หนูเมารถที่ตัวเองขับอ่ะคิดดูขับไปได้สักพักแล้วโอ้ตายไม่ไหวแล้วขอจอดก่อนแล้วร้านชาวบ้านน่ารักมากชาวบ้านตลอดทางคือน่ารักมากนะ
1: ครับผม
0: อ่ะวันนี้นะคะหนุ่มน่านแนะนำเพลงอะไรดีคะ
1: ขอฟังนอนฟังน้ำฝนเนี่ย
0: นอนฟังเสียงฝน
1: เสียงนอนฟังเสียงฝน
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วตอนนี้เราก็นอนฟังเสียงฝนอยู่ด้วย
1: ครับผสมลบกำลังเพิ่งจะผ่อนเบาๆหน่อยตอนนี้ยังไม่หยุดเลยเนี่ย
0: สักนิดสักหน่อยนะก็ได้ยินแหมตามสังกะสงสังกะสีว่าไป
1: ครับผม
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็น ASMR ไงนอนฟังไปจะได้แบบหลับเคลิ้มๆนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: ครับผมครับถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
1: ตุ่มมง
0: โอเคเดี๋ยวจัดให้นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะครับ
0: ค่ะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการนอนฟังเสียงฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจสงบมากขึ้นก็เลยทำให้เราสามารถนอนหลับได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนด้วยนะบางคนเขาเคยชินกับการแบบว่านอนในเสียงที่มันเงียบมากๆแต่เขาบอกว่ามันทุกวันเนี้ยเวลาที่เราแบบอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ห้องแบบห้องอัดเสียงหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงอากาศอ่ะก็ยังมีอยู่นะจริงๆเราทุกคนได้ยินเสียงอากาศกันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเงียบแบบสูญญากาศเลย

เอออันนี้มันก็จะเป็นอีกโทนเสียงหนึ่งที่อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาตรงกลางว่าจะทำยังไงดีนะให้ฟังเสียงนี้แล้วรู้สึกว่าหลับง่ายเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่ต่ายอรทัยนอนฟังเสียงฝนเพราะอะไรนะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: เรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกอย่างก้าวด้วยHill Lifeกันดีกว่านะคะHill Lifeเนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์พยุง

0: เข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะช่วงแกนพยุงพลาสติกของเขาเนี่ยทำพิเศษมานะคะออกแบบมาแบบพิเศษเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยการถักทอผ้าแบบพิเศษเนี่ยทำให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มที่จะดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบแถมไปนะคะใครที่สนใจสินค้าก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะวันนี้มาในผลงานเพลงสนุกๆจากนิกนฤพลค่ะสวยเกินต้านเวลาที่เราไปเจอใครที่แบบอยากจะชื่นชมส่งเพลงนี้ไปให้เขาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังจ๋าก
3: ับผลงานเพลงนี้ครับมอบให้ผู้หญิงที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับสวยเกินต้านแต่กินเราเป็นตะย่านครับ yeah!

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ทุกวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะแยะมากมายนะคะมาถึงช่วงสาระดีๆกับน้องเมแล้วก่อนอื่นเราต้องมากอดกันก่อนนะกางแขนออกนะคะกอดตัวเองแน่นๆเป็นกำลังใจให้ตัวเองวันนี้แอบเห็นเพื่อนน้องเมมีอยู่คนนึง เขาพูดถึงตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ฉันเจอเรื่องแย่ๆมามากมายเลยแต่ว่าฉันก็ผ่านมันไปได้แล้วฉันก็ผ่านมันไปแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเราก็ต้องคิดแบบคนนี้แหละคิดแบบเพื่อนคนนี้แหละว่าบางครั้งก็ควรจะให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าโอ้ยวันนี้มันยุ่งยากมันแบบหนักมากอะแต่ว่าเฮ้ยฉันผ่านมันไปได้อุ้ยฉันเก่งมากเลยนะเธออย่างเงี้ยน่ารักน่ารักนะคะบางทีเราก็ต้องมีการมองบวกแบบนี้บ้างเหมือนกันนะช่วงนี้อย่างที่น้องเมย์แจ้งไปตั้งแต่ต้นเลยว่ามิจฉาชีพช่วงนี้เยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงกลโกงของมิจฉาชีพเราจะมาพูดถึงบัญชีม้าคำถามคือบัญชีม้าเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมคะเราเคยได้ยินแต่คำถามคือรู้หรือเปล่าว่าบัญชีม้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะว่ามีหลากหลายคนเลยที่ไม่รู้แล้วยังไปรับงานแบบนี้มานะคะซึ่งไม่คิดว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมโลกขนาดไหนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแรกก็

คือมิจฉาชีพนะคะเขาก็จะติดต่อหาคนมารับงานแบบนี้แหละมาเปิดบัญชีนะคะก็จะมีการขอเลขบัญชีหรือไม่ก็ยืมบัญชีเราไปทำอะไรบางอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี้ยน้องเมย์เคยไปคุยกับผู้เสียหายแล้วก็เป็นพวกบัญชีม้าอย่างเงี้ยนะถามว่าทำไมเขาถึงเอาบัญชีคนอื่นให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเรื่องราวก็คือเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะแม่คุณแม่วัยใสอ่ะเป็นน้องที่อายุประมาณแบบ14-15นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งครรภ์เขาเรียนหนังสือไม่ได้จะไปทำงานก็วุฒิการศึกษาไม่เยอะจะไปทำงานหนักๆก็ไม่ได้ก็เลยต้องหางานทำที่บ้านคราวนี้นะคะกลโกงของพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะพิมพ์บอกเรานะว่ามีงานรายได้ดีนะคะมีงานรายได้ดีมีค่าตอบแทนให้แบบ10 บาท20 บาทต่อ1 ครั้งของการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบัญชีม้าเพราะมันเป็นเหมือนม้ามันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเข้าบัญชีเราแล้วมันก็วิ่งออกไปเลยมันเป็นเงินที่เข้ามาในบัญชีของเราแต่มันไม่ใช่ของเราอย่างเช่นมิจฉาชีพเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะอ่ะหนูมองเป็นกลางๆแล้วกันมองว่าโอ้ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอาบัญชีฉันไปให้คนอื่นใช้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีม้ามันเกิดจากความตั้งใจหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เวลาไปซื้อของออนไลน์ใดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะโอนมาแต่ถ้าจะโอนให้โจรเลยเนี่ยโจรก็รู้ใช่ไหมตำรวจก็จับได้ง่ายเขาก็เปลี่ยนวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องบีโอนไปที่บัญชีน้องลำเจียกเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องกฐินก็โอนไปก่อนโอนไปหลายๆคนเป็น10 คนน่ะแล้วลองคิดดูสิว่าสมมุติว่าหนูน้องเมย์เนี่ยซื้ออะไรดีซื้อกางเกงตัวละ500 บาทอ่ะ500 บาทเลยนะหนูก็ไม่รู้หรอกน้องเมย์เนี่ยไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือเพจของมิจฉาชีพน้องเมย์ก็โอนไปที่เด็กหญิงบีก่อนเด็กหญิงบีก็ด้วยความซื่อสัตย์อ๋อมีคนมาติดต่ออันนี้หนูรับงานไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้ามาให้หนูโอนต่อไปหักไป10 บาทเป็น490 490โอนต่อไปให้น้องกฐินน้องกฐินบอกว่าโอเคหนูก็รับงานนี้เหมือนกันหนูหักไป10 บาทนะคะคุณพี่นะคะก็โอเคได้เงินจากพี่เมย์มาแล้วหักไป10 บาทเป็นไงเหลือ480 480โอนต่อไปโอนต่อไปอีกบัญชีหนึ่งเป็นน้องอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อแล้ว ตั้งชื่อเองงงเองเอาเป็นพี่สุดเทียบ เป็นชื่อคุณผู้ฟังอ่ะคุณสุเทพก็บอกว่าโอ้ยโอเคผมขอหักไปอีกสัก

170 บาทโอนไปโอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ10 บัญชีผ่านไปตกไปถึงบัญชีที่แท้จริงของโจรในบัญชีสุดท้ายเลยบัญชีที่20ก็ได้อ่ะเหลืออยู่ดีเข้าใจไหมมันก็หักไปแค่แบบ200 บาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่หนูอ่ะซื้อไป500 บาทโจรที่แท้จริงได้ไปแล้ว300 บาทถามว่าโจรได้อะไรคะอ่ะสิ่งแรกนะที่ทุกๆคนที่เป็นบัญชีม้าได้เลยก็คือหักไป10 บาทถูกไหมเขาก็ได้รายได้10 บาทปรากฏว่าโจรเนี่ยได้ไปแล้ว300 บาทอันนี้แค่ของน้องเมย์คนเดียวนะสมมุติว่ากางเกงเนี้ยมันดีมากเลยแนะนำเพื่อนให้ซื้อต่อแต่ว่าโอ๊ยในขณะนั้นน่ะเมย์ก็ยังไม่ได้ของนะแต่แนะนำเพื่อนมีแนะนำให้พี่ตาลพี่พิมดาพี่โอ๊ตบอสโอ๊ยให้คนในเนี้ยในลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ย10 คนซื้อร้านเดียวกันหมดเลย10 คนเป็นไงคะแสดงว่าคนที่เป็นบัญชีม้าจะมีรายได้100 บาทแล้วในวันนั้นส่วนคนที่เป็นโจรเห็นไหมได้จากน้องเมย์ไป300ใช่ไหมพอน้องเมย์แนะนำเพื่อนไปอีก10 คนเป็นไงคะ3,000แล้วนะเขาก็ได้ไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถามว่าเขามีของมาให้น้องเมย์จริงๆไหมไม่มีน้องเมย์ไม่เคยได้รับกางเกงกลับมาเลยจริงๆสิ่งที่น้องเมย์ทำได้คืออะไรแจ้งความเสร็จแจ้งความเสร็จน้องเมย์ก็บอกตำรวจไปว่าเนี่ยหนูโอนไปที่คุณบีเนี่ยเลขบัญชีของคุณบีตำรวจก็จะไปที่คุณบีก่อนคุณบีโดนจับคุณบีโดนจับทั้งที่ได้เงินจากน้องเมย์แค่10 บาทแต่เงินที่เมย์โอนไปคือ500นะแต่คุณบีได้แค่10 บาทเพราะคุณบีโอนต่อถูกไหม490 บาทโอนต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าเนี่ยแหละเขาเรียกบัญชีม้าคือปล่อยใหเงินน่ะมันผ่านบัญชีตัวเองไปได้และยิ่งมีการหักผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยใครเข้าคุกคะคุณบีเข้าคุกค่ะคุณบีเข้าคุกคุณบีก็บอกตำรวจว่าหนูอ่ะเก็บไว้แค่10 บาทเองนะคุณพี่หนูโอนต่อไปให้พี่ลำเจียกเรียบร้อยแล้วอ๋อคุณลำเจียกก็ว่าเอ้าหรอเอ้าฉันโดนจับด้วยเหรอเนี่ยโดนสิคะโดนด้วยถือว่าสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงประชาชนถูกไหมเพราะว่าเมย์ไม่ได้กางเกงนี่เมย์ก็แจ้งความจับคุณบีก่อนเพราะว่าเมย์โอนให้คุณบีเมย์ก็คิดแล้วหูยคุณบีจะต้องเป็นโจรที่แท้จริงแน่ๆเลยบีบอกเอ้าโดนลำเจียกหลอกเหรอเนี่ยลำเจียกก็เอ้าโดนคุณสุเทียบหลอกเหรอเนี่ยโดนกันเป็นทอดสุดท้ายเป็นไงคะ10 คนนั้นถ้าตำรวจตามเจอจนครบ10 คนนั้นที่โอนกันไปตึ๊ดเนี่ยที่เป็นบัญชีม้ากันทั้งหลายแหล่น่ะ10-20 คนที่น้องเมย์บอกว่าโอนต่อกัน20 บัญชีอะถ้าตำรวจจับครบนะถึงจะเจอโจรที่แท้จริงคิดดูเพราะฉะนั้นนะคะเราจงรู้ไว้ว่าอะไรคือบัญชีม้าเมื่อเช้านี้เนี่ยพอดีว่าไปดูคลิปมาเป็นคลิปคุณป้าคนหนึ่งเขาไปยังธนาคารเรียกว่าไปโวยวายบอกว่าเอ้ยทำไมมาอายัดบัญชีรู้ไหมว่าเงินที่ฉันได้มาจากการทำบำเหน็จบำนาญอะมันจะเข้าบัญชีนี้แล้วทำไมธนาคารมันถึงอายัดไปทำไมฉันถึงไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยคุณแม่ฉันป่วยอยู่ฉันจะโอนเงินฉันโอนไม่ได้มีคนอายัดบัญชีฉันแล้วในคลิปก็มีพนักงานธนาคารพูดว่าก็บัญชีคุณเป็นบัญชีม้านั่นหมายความว่าเขาทำผิดกฎหมายถูกไหมคะถ้าเขาทำผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละเงินในบัญชีมันจะโอนเข้าโอนออกโอนไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนอายัดไปแล้วว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ไม่สุจริตมีการรับเงินโจรเข้ามาผ่านบัญชีเราเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ดีๆก็มีเงินแปลกๆเข้ามาในบัญชีเขาจึงต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินก้อนนี้เด็ดขาดอยู่ดีๆมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของน้องเมย์10,000เนี้ยเราก็ต้องแบบเอ๊ะไว้ก่อนแล้วนะที่สำคัญก็คือไปแจ้งความค่ะว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ย10,000 บาทไม่รู้ของใครนะคะเราต้องฉลาดทันโจรมันไม่อย่างนั้นนะโจรก็จะพูดได้ว่าโอ้ยคุณน่ะโกงเงินผมคุณน่ะเอาเงินในบัญชีผมไปอะไรเงี้ยโดนจับอีกเฉยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผิดแปลกไปจากปกติที่มันควรจะเป็นน่ะให้เอ๊ะอ๋อหรือเอาไว้ก่อนเอ๊ะ
ทำไมนะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าเนี่ยเห็นไหมเอออรอหรือเอาไว้ก่อนนะคะ

0: สวัสดีครับสมภพกาญจนบุรีครับตัวครับ
1: เด็กชาย
0: สมภพครับ
1: พี่ตัวนะโอ้ไม่ได้คุยนานมากเลยปะเนี่ย
0: นานครับพี่
1: พี่ตัวหายไปไหนมา
0: อ๋อช่วงเนี้ยพอดีช่วงหน้าตัดทุเรียนครับแล้วเฝ้าสวนครับ
1: อ่ะตอนนี้ก็เฝ้าอยู
0: ่ครับตอนนี้ก็เฝ้าอยู่รอตัดมีด2ครับ
1: แล้วตอนกลางวันเราทำอะไรล่ะ
0: ตอนกลางวันก็เปิดร้านบริหารร้านอยู่ที่เทวิกาคาเฟ่ครับ
1: ชื่ออะไรนะ
0: เทวิกาคาเฟ่ครับ
1: เทวิกา
0: ครับ
1: คาเฟ
0: ่ครับ
1: เป็นแนวไหนคะร้านแนวไหน
0: เป็นแนวขายกาแฟแล้วมีอาหารอร่อยของเมืองจันทร์แล้วมีอัญมณีครับ
1: ว้าวแบบฟิลคาเฟ่อย่างงี้ปะ
0: ใช่ครับ
1: เทวิกาคาเฟ่อยู่แถวๆไหนอะคะ
0: เข้าตัวเมืองจันทร์อยู่ด้านขวามือตรงข้ามกับปั๊มคาเฟ่ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนะเทวิกาคาเฟ่นะมีแบบชื่ออำเภอมั้ย
0: มีครับอำเภอเมืองครับ
1: อ๋ออยู่อำเภอไม่ใช่อำเภอท่าใหม่ใช่มั้ย
0: อ๋อตอนเนินสูงมันเคยติดต่อครับถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาขึ้นกับอำเภอท่าใหม่ครับเป็นเค้าเรียกอะไรตลาดนั้นก็เลยเนินสูงตลาดเนินสูงครับ
1: อ๋อเพราะหนูเซิร์ชคำว่าเทวิกาคาเฟ่มันขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะ
0: อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ่าฮะ
1: เทวิกาคาเฟ่66อะไรนี่ปะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อุ้ยร้านสวยนะเนี่ย
0: ครับ
1: แอบไปส่องโอ้โหผลไม้ก็คือปังมากมีแบบฮันนี่โทสต์แล้วก็แบบโอ้โหคุณผู้ฟังแล้วหนูมาเห็นตอนตีหนึ่งหิวเด้อ
0: คร
1: ับ โอ้ยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างอะคะ
0: มีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ครับ
1: อืม
0: ครับมีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์แล้วก็จะมีพวกเขาเรียกกันนะแกงป่าทั้งหลายเนี่ยครับหลายอร่อยหลายอย่าง
1: สวยเลยสวยเลยร้านสวยเลยนะว้าวมากว้าวมากนะคะเห็นแบบผลไม้เอามาวางเรียงนะมีเหมือนแก้วแบบสวยๆแก้วเหมือนแบบประดับประดาดีนะคะสุดยอดไปล่ะถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ไปอุดหนุนคุณพี่เขาได้นะคะ
0: ครับ
1: ร้านสวยนะจ๊ะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: อยากฟังผลงานเพลงบักคนซัวครับของพี่แอมบังเอิญครับ
1: บักคนซัว
0: คร
1: ับ ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
0: ้พอดีเวลาเราเล่นดนตรีครับแม่จากครูเมย์ครับเล่นดนตรีเนา
1: ะ
0: ก็จะเห็นข้างข้างร้านอาหารนะครับเหมือนชีวิตเหมือนเพลงนี้เลยนะแบบโอ้ชีวิตล้มเหลวเส้นเล่าไม่ค่อยจะจ่ายตังค์อะไรประมาณ
1: เดี๋ยวใช่อย่างนั้นเอ๊ะแต่ว่านักดนตรีเขามีให้ไม่ใช่หรออ๋อ
0: เปล่าครับอันนี้ผมไปเห็นชีวิตของคนข้างข้างร้าน
1: ครับอ๋อคนข้างๆร้าน
0: ครับ
1: ไม่ใช่ชีวิตเราเลย
0: ครับไม่ใช่ครับ
1: โอเคได้เลยนะคะแต่ว่าพอไปดูมีเทวิกาคาเฟ่มีอะไรพาชมวิวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: ครับเยอะครับก็จะมีบางทีบางวันก็จะมีจับรางวัลนะมีรางวัลที่หนึ่งก็จะมีแหวนมีพลอยอะไรครับเวลาเรามาแบบอุดหนุนร้านเราสักเอาอุดหนุนร้านเราเนี่ยซื้อสินค้าครบ1,000 บาทก็จะมีคูปองให้แล้วก็มีรางวัลมีเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นพลอยประจำวันเกิดเลยครับคุณเมย์ครับ
1: แล้วถ้าน้องเมย์ไปอ่ะ
0: น้องเมย์ก็เชิญได้ครับที่เชิญได้เลยครับ
1: ไปถ่ายรูปด้วยครับรบกวนอย่างเงี้ยใช่
0: ไหมได้ครับได้ครับก็ไปถึงถามหาผมเลยนะครับผมจะนั่งบริหารอยู่ด้านออฟฟิศด้านในครับ
1: โอเคนะคะพี่ตัวนะเผื่อใครเข้าไปอยากจะไปทักทายบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายตัวจากลูกทุ่งมหานครครับ
0: ครับ
1: บักคนซั่วนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้เขาคนนะครับตอนนี้ที่ชีวิตเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็บางครั้งอ่ะการความคนดูถูกเนี่ยก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตพัฒนาขึ้นนะครับ
1: ครับได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับผม
0: ครับคงเมย์นำเลยครับเพราะว่าสปอนเซอร์เปลี่ยนทุกเดือนเลยครับไม่ทัน
1: ใช่ใช่ช่วงนี้สปอนเซอร์เราเปลี่ยนทุกเดือนอ่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด

0: พื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ใช
0: ่โย
1: โ
0: ฮิว
1: เออนะไม่ง่วงเนาะไม่ง่วงเนาะทำงานกันยาวๆไปนะ
0: ครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาจากลูกทุ่งมหานครเดี๋ยวผมลดให้ 40% เลยครับ
1: โอ้ยของทำมาค้าขาย
0: อ๋อไม่นะครับเพราะปกติเนี่ยคนที่จะมาแบบเนี้ยคนก
1: ็ยังไงต้องตั้งใจมาจริงๆต้องเดินทางมาจริงๆ
0: โอ้ยค่าน้ำขาดน้ำมงน้ำมันเนาะช่วยกันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่า
1: ใหญ่น้อย
0: ลดให้แฟนเพลงสัก20คนเนี่ยคงไม่ขาดทุนแล้วครับ
1: นี่ยังไงแล้วไงแล้วนะดังนั้นใครที่อยู่จันทบุรีนะคะพิมพ์ไปเลยร้านเทวิกานะคะสระเอททหารนะเทแล้วก็วออีวีกออาการไม่ได้ไปผิดร้านนะ
0: ไม่ผิดร้านครับ
1: โอเคได้เลยค่ะพี่ตัวขอบคุณมากๆนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะเห็นไหมแฟนรายการเราน่ารักนะมีการแบบว่าเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันหลายๆครั้งนะคะที่มีผู้พิการทางสายตาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้พิการนะนวดอยู่ร้านนี้นะเชื่อไหมว่ามีแฟนรายการของเราก็ตามไปอุดหนุนเขาด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะก็ตามไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบเนี่ยเห็นไหมพอพี่ตัวเปิดร้านอยู่ที่จันทบุรีมีคนก็อ่ะลดราคาให้กันไปใครที่ไปอุดหนุนนะคะก็สลับสเปลี่ยนเอื้อเฟื้อกันก็แล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงวันนี้ค่ะบักค้อนซัวนะเป็นผลงานเพลงหลายๆเพลงที่เกี่ยวกับการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วกันนะคะ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ไม่มีนะคะผลงานเพลงไม่มีอะไรนะชื่อเพลงชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรนะคะจากโตเนอร์ผลงานเพลงนี้นะคะก็บอกกันตรงๆเลยว่าเขาหลายครั้งเนาะที่เขาบอกว่าเวลาดูผู้หญิงให้ดูตอนลำบากดูผู้ชายให้ดูตอนที่ผู้ชายสบายใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ผู้ชายมีเงินมีทองเนี่ยเขาอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีนู่นมีนี่อาจจะเริ่มไม่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ได้ส่วนตอนที่ผู้หญิงเนี่ยลำบากบางคนเขาก็แบบรักสบายไงเขาแบบอยากให้ผู้ชายดูแลใช่ป่ะเขาก็แบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าผลงานเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเออนี่ขนาดไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเขายังอยู่ด้วยขนาดนี้นะคะก็สัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีให้กับผู้หญิงก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะเออก็หลายครั้งนะคะผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาไปเจอข้อความหรือโพสต์ต่างๆที่บอกว่าเออเนี่ยพอฉันตกอ่ะพอฉันไม่มีปั๊บเนี่ยก็จะมีคนไปคอมเมนต์แล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวคอยดูแฟนก็เลิกเดี๋ยวแฟนก็ไปเห็นไหมความรักที่แท้จริงมันก็มีอยู่เด้อนะคะไม่มีอะไรจากโตเหนอนะคะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้ติดชาร์ตนะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะเพลงไม่มีอะไรสังกัดเสียงเพลงของโจรคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์นะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ยังไงก็ขอกันเข้ามาเยอะๆในช่วงของจ่อคิวฮิตเราก็จะได้นำผลงานเพลงใหม่ๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงที่เคยขึ้นชาร์ตของเราอันดับ1ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวบานและแก้บนนะคะจัดเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้เลย

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายชั่วโมงกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนด้วยนะสวัสดีไปยังพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สันด้วยใช่ไหม พี่ไพโรจน์พี่สุภาพบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโอด้วยนะสวัสดีพี่ช้างนะคะแล้วก็มีพี่เฉียงชนะแก้วเอ้ยใดๆเอ้ย ชิงน้อยเอ้ยทำไมเพิ่งมากันแล้วน่ะเวลาต้องเนินต้องนานเนาะนะคะบอกว่ามือแดงหมดเลยเปิดฝาไม่มันจะมีผู้หญิงอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถแบกขวดน้ำแบบเป็นกิโลกิโลได้แต่เปิดฝาขวดไม่ได้นั่นแหละเออนะนิดหนึ่งมาอัปเดตยางพารากันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79 บาทครองแงะ75 บาทจังหวัดตรัง77 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี83.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.30 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ84.80 บาทขี้ยางก้อนถ้วย66.50 บาทและน้ำยาง82.80 บาทนะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะคะทุกๆ SMS เลยที่ทักเข้ามานะคะวันนี้ขอเป็นผลงานเพลงจากพี่สรัญญาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแนะนำเด็กเสเพลตะบอยสเกลเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีในเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเคยฟังดีเจท่านไหนเปิดหรือเปล่าเนาะหนูก็ไม่แน่ใจนะคะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะรักข้ามขอบฟ้าค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเพชรพุ่มพวงครับกลับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กบตากนะครับนี่ขอหยาดเพชรจ้าฟังทุกวันเลยพี่บุญโชติพี่ศักชัยครับพี่หนูวันพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่บุญเรือนพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับพี่ทัศแทนพี่นุเจริญพี่ไตรรัตพี่เอพี่นงนุชนะครับทักทายนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวคิวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักไลท์พูดแล้วหิวนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทานยำยำจัมโบ้แล้วกันนะฮะตอนนี้ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับ02-248-1366นะครับหรือว่าเราจะไปรับสายอีกสายหนึ่งก็ได้เอาเป็นสายทางกระบี่ทางกระบี่ก็ได้ลองดูนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ปัญจวรรณนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะคนทานชะอมรักบ้านเกิดนะครับพี่ทัดแทนรับชมจากภูเก็ตค่ะฝนตกทั้งวันเลยค่ะพี่เพชรครับอากาศเย็นสบายนะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูกโทรจากกระบี่นะคะ
1: สวัสดีครับคุณแม่แม่น้องนุชนะ
2: แม่น้องนุชค่ะ
1: แม่น้องนุช
2: แม่น้องนุชค่ะ
1: แม่น้องนุชแม่น้องนุชใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แม่น้องนุชนะครับผม
2: ฟังทุกคืนเลยค่ะฟังทุกรายการนี้เลยค่ะเป็นคนแก่นอนไม่ค่อยหลับที่ตื่นแล้วค่ะ
1: ขอบพระคุณมากมากเลยครับแล้วแม่น้องนุช
2: ประจำเลยลูก
1: แม่น้องนุชปกตินอนกี่โมง
2: นอนสองทุ่มก็นอนแล้วลูกอยู่คนเดียวคนแก่อยู่คนเดียวสองทุ่มก็นอนแล้วก
1: ็
2: พอดีคุณแม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมันนะมันเวลาตัดยืนมันจะปวดแล้วก็จะตื่นมันนวดยาอะไรก็ฟังเพลงอะค่ะ
1: เข้าใจนะครับแล้วตอนนี้เตรียมยาเรียบร้อยแล้วไหม
2: ทานนวดเข่ามียานวดยาอะไรแต่ไม่ค่อยทานยาแก้ปวดค่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงให้คุณแม่ที่คุณแม่ขอแล้วกันแม่อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงคิดรักคิดกันโลกของคุณหนุ่มเชิญยิ้มนะลูก
1: คุณลุงสีหนุ่มนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่มิตรเป็นแฟนเพลงต้นขึ้น95นี่แหละค่ะ
1: ได้เลยครับผมคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังนะ
2: ขอบคุณน้องเพชรนะคะ
1: ครับผม
2: คุณแม่อายุมั่นสมยืนนะลูกนะ
1: เช่นเดียวกันนะครับคุณแม่
2: จะการยืนนานๆลูก
1: ขอบพระคุณครับคุณแม่ก็รักษาสุขภาพนะครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูก
1: ครับผมนะครับคุณแม่น้องนุชอุ้ยใจดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับอยากฟังเพลงพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มต้องก็ต้องเรียกว่าคุณลุงดีกว่าคุณลุงสีหนุ่มนะครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดค่า

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับ3เพลง4เพลง5เพลงจบไปนะครับมีสัญญาเจ้าลืมนะครับจากพี่หนูมิเตอร์ขอโทษที่คิดถึงพี่ก๊อตจักรพันธ์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิราดาวงเทวันนะครับสุดใจครับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์รักต้องสู้จากวงคาราบาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่วันวิสานะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะพี่สมชายแล้วก็สวัสดีพี่ไพศีพี่อนุวิทย์นะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีพัดลมมาแนะนำนะครับไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นคูลพลัสนะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะครับคูลพลัสรุ่น AV514 ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำด้วยนะครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่สายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นครับโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ตอนนี้เวลา 3:07 นาทีแล้วนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่ดวงใจนากาชิมาโอไฮโอสวัสดีครับที่โตเกียวพี่เออินทิราพี่นักลบพี่ประเทืองนะฮะสวัสดีครับผมพี่สาวขามแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จรันเช่นเดียวกันนะครับพี่เออินทิรานะขอเพลงละหมาดอารมณ์พี่จุ๊บแจงนะฮะทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะน้องกวางพร้อมหรือยังครับพร้อมมั้ยเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
1: ้โอ้ยสวัสดีครับผมนะครับพี่ฝน
2: กับผม
1: ทําไรครับทําไร
2: เหมือนเดิมน้องตัดยาง
1: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
2: จ้า
1: ครับผมฝนตกมั้ย
2: ฝนตกทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็ตัดได
1: ้แต่ก็ตัดได้เนาะ
2: ค่ะ
1: พี่ฝนอยากฟังเพลงไรครับวันนี้
2: อยากฟังเพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วน
1: ไอ้หนุ่มเรืออ้วนของพายใช่ไหม
2: ของพายุไหมอะน้องพายุสุริยันไหมอะ
1: อ
2: ๋
1: อใช่ของพายุของอาจารย์พายุเนาะ
2: จ้า
1: ได้ครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนได้ไหม
2: น้องเซตนำเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ครับผม
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน

0: ับผมพี่ฝนอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบอ้ายน้องเป็ดมอบอ้ายน้องกวางลังไม
0: ้ครับ
1: มอบอ้ายปีตีตักยางตุกโกนปีการปีปลั้งปีเอ็ด
0: ครับ
1: กะละกันนะหมอไม้ตุกเตี้ยงตุกใต้กะติฟังอยู
0: ่โอ้ยได้เลยครับผมพี่ฝนรักษาสุขภาพนะ
1: จับปม
0: เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: กะกะขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณครับผม
1: คร
0: ับผมพี่ฝนนี่พี่ฝนนะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับอุ้ยพูดไปก็คิดถึงภาคใต้เหมือนกันเนาะไม่ได้ไปมา2ปีกว่าแล้วนะครับนะเดี๋ยววันหลังต้องไปบ้างนะครับคิดถึงอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับทั้ง4เพลงเกี่ยวกับเพลงไอ้หนุ่มทั้งนั้นเลยครับไอ้หนุ่มเรืออวนไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเลี้ยงควายครับอ่ะจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
2: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะห้วยหนูน้องพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามไปปราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำความไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับได้ที่ปานปลาหน้าน้องหน้า

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วนนะฮะจากคุณอาพายุครับไอ้หนุ่มตู้เพลงครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจไอ้หนุ่มผมยาวนะครับลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะครับจากคุณอายิ่งยงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงพี่สุคนกับเชิงพี่น้อยนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สมบูรณ์พี่คมสันนะฮะมีใครอีกนะครับขอทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับทาง Facebook Live นะฮะนะครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะครับพี่สุมัฒนาจากออสซี่ทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเจอกันที่ออสซี่ได้นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับทักทายทุกท่านในที่กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวิทขอขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับในช่วงของจอคิวฮิตของเรานี่เลยฮะวันนี้ก็คือบทเพลงสิ้นสุดการยินดีนะครับของพี่นุ้ยสุวีนาครับสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองโดยคุณ Max Fox Song เรียบเรียงโดยคุณ Max Fox Song เช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจบไปอีก2เพลงโอ้ดวงใจจากน้ำเมธิชาแล้วก็จากชายต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านพี่สุคนครับพี่สุมาลาพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่นะฮะอุ้ยไม่หลับไม่นอนนะฮะน้องปาล์มมี่เนี่ยแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาฟังเพลงหวานวนๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo เป็นอย่างนี้ในอัลบั้มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะครับชอบมากๆทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชครับพี่มงคลพี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อุไรนะฮะสวัสดีไปถึงใครหน้าทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็อยู่กันต่อในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่ถึงช้างเผือก AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับที่น้องกวางเบอร์เดิม022481366ครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เวลาตีสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ทุกท่านนะครับที่กำลังตื่นตอนนี้หรือว่ากำลังเก็บของกลับบ้านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสองเพลงจบไปอยากพับแผ่นฟ้านะครับแต่วงไม้เมืองแล้วก็โกดำนะครับจัดน้องสยามโมนะฮะจัดให้แล้วนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับผมไหนขอดูซิมีใครบ้าง Facebook ของเราก็มีอาการรวนรวนนิดนึงนะฮะก็ต้องรีเฟรชตลอดนะครับพี่สุมาลาครับพี่บรรเทาบอกว่าน้องเพชรครับสดกาแฟร้อนๆนะฮะโอ้ยอยากจะสดใจจะขาดแต่ว่าพอดีพรุ่งนี้มีงานเช้าของผมก็คือประมาณเที่ยง จริงๆนะกว่าจะกลับไปหลับไปนอนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ไตรัตพี่ลุงต้อยพี่หนูเล็กนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณนะตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาบอกว่าง่วงยังน้องเพชรนะครับถามว่าง่วงไหมเหรอมันก็ต้องเรียกว่าอารมณ์เหมือนเลยจุดง่วงไปนะครับเลยจุดง่วงก็แบบก็ตื่นนะแต่ว่าถ้าจะให้นอนก็หลับได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลอยๆประมาณนี้นะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับอีก2เพลงแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจบไปแก้มน้องนานั้นแดงกว่าใครนะฮะจากเขียนไขและวานิชแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับบทเพลงจากพี่ลันนาคัมมินนะครับโอ้ยรุ่นพี่ผมนะที่โรงเรียนตอนอยู่เชียงใหม่เนาะจัดไปแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าอะไรนะใจเลนเนอร์แอลเหนือตึงม่วนขนาดนะครับโอ้ยนะ แน่นอนแน่นอนนะครับยิ่งช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยนะครับนะสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรนะครับพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับเอ้าปกติพี่นุ่นจะทักมาวันศุกร์นะฮะวันนี้วันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทักเข้ามานะครับแสดงว่าพรุ่งนี้ตื่นสายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีพี่โฟกัสบอกว่าเพลงเพราะเข้ากับอากาศกำลังดีๆนะครับที่อุบลพี่รัตติยานะครับพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับน้องกระโปโลสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยเปิดไปทุกครั้งจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับยังช่วงนี้อากาศกำลังดีฝนตกปล่อยๆนะครับอาจจะกำลังพักผ่อนกันผมก็มีเพลงที่พักผ่อนสบายๆแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไป3เพลงครับมีบทเพลงว่าวใส่น้องนะฮะจากวงฮันเนลแล้วก็เอาไปตะน้องนะครับจากน้อง MC2 แล้วก็คุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับแล้วก็น้องๆวงไมมอมแมมนะฮะทักทายครับทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาฮะพี่นรเดชครับพี่นุ่นกฤษพรบอกว่าน้องเพชรครับพาไปเที่ยวทุกภาคยังเหนือใต้นะครับเหนือใต้เอาจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมันยังมีอีกหลายที่นะที่ยังไปไม่ครบจริงๆจริงๆนะผมว่าสักวันหนึ่งนะถ้าสักวันหนึ่งถ้าผมแบบมีเวลามีโอกาสนะครับอยากจะทำเที่ยวแบบท่องเที่ยวประเทศไทยนี่แหละนะครับเยอะมากๆเลยมีหลายๆอย่างในหลายวัฒนธรรมนะจริงๆครับโอ้ยบาร์ลงบาร์รับทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันมีอะไรเยอะนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นจริงๆครับพี่สมศรีนะครับพี่อะไรนะพระแววพระแววหรือเปล่านะครับบอกว่าสวัสดีครับขอสักเพลงครับอยากมีเมียสักโหลนะฮะโอ้โห มีสักโหลเลยละฮะโอ้ตายแล้วนะครับอย่างนี้ผมต้องเรียกอาจารย์แล้วล่ะอาจารย์พ่อแววสวัสดีพี่นุ่นนะฮะสวัสดี

0: พี่สุมาลาบอกว่าเพลงแนวสบายสบายใจอี้น้ำเหงื่อไหลท่วมยังเจ้านะครับโอ้ยนะอันนี้ให้พี่สุมาลาไหลไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ในห้องส่งของผมหนาวอยู่แล้วนะครับทำไงเงือทำยังไงก็เหงื่อก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่นุ่นบอกว่าอู้ถ้าได้พักผ่อนกับน้องเพชรแล้วฟังเพลงแนวนี้ทำอะไรดีนะครับทำอะไรดีล่ะฮะพี่นุ่นคิดว่าต้องทำอะไรดี ฟังเพลงแนวนี้ก็ต้องเต้นสิครับก็ต้องเต้นเออสบายสบายใช่ไหมฮะพี่นุ่น อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นI'm

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับ
1: เอาละครับก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่เสือสาวจากคณะขวัญใจนะฮะวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับสวัสดีครับไปถึงน้องณัฐพงศ์พี่จรูนสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่วิไลครับพี่ประภัยศรีพี่หนูริงพี่สุดสาครนะครับบอกว่าฟังแทบทุกคืนเลยนะครับแม่เสือสาวพร้อมมากๆเลยขอบพระคุณครับพี่นุ่นบอกว่ากลับห้องขอให้น้องเพชรเจอแม่เสือสาวจัดเต็มให้หายหนาวนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้า นั่นสินะอยากจะเจอสักทีหนึ่งนะครับไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยต้องทำไงครับพี่นุ่นอธิบายหน่อยสิ พี่สำลีนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ระวิภานะครับบอกว่าสวัสดีครับขอให้ดีเจน้องเพชรขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ด้วยนะคะจากน้องเพชรคาทาวุฒินะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยายเกดแก้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันป่ะขอตัวก่อนครับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที2ถึงที5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บริจาครัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะ 5:11 นาทีเวลาเดิมกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ22พฤษภาคม2569นะคะลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชันนะคะสวัสดีชาว Facebook ด้วยนะคะที่ทักทายเข้ามานี่หลายท่านเลย353เรียกสวยนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะกลับมาเจอกับเราสองคนค่ะคุณจามรกิจเสาวพังโล่งสวัสดีด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ก็ยังมีฝนเนาะเช้านี
1: ้ครับ
0: ยังมีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวนะหนักเท่ากับเมื่อวานหรือเปล่าฝนตกก็ตกไปไฟก็ไหม้โรงแรมนะคะนี่ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: เห็นตอน
0: เปลวเพลิง
1: ค่ำๆนะแรงมากไหมพี่น้องไฟแรงมาก
0: แรงมากนะคะ3 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมในพัทยานะคะมีคนติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะคืออันนี้ก็เห็นจากคลิปเหมือนกันนะคะคือไฟลุกแบบไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะขนาดนี้เนาะ
1: ครับจริงเขาบอกข้างบนมันเป็นเหมือนร้านกึ่งร้านอาหารนะครับพี่
0: อยู่ข้างบนใช่ไหม
1: ไม่อยู่ที่ข้างบนในลูปท็อปบาร์เนี่ยฮะ
0: แล้วมันลามเข้าห้องพักด้วยสิฮะ
1: โอ้
0: โหนี่ค่ะก็ล่าสุดนะฮะตอนประมาณสัก5 ทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ3 คนเบื้องต้นนะคะก็ระดมดับเพลิงกันเรียกว่าโกลาหลแม่เนาะหลายคนสำลักควันนะคะก็ควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยตอนประมาณ23 นาฬิกานะคะเป็นต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บ3 รายนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
1: นี่ก็บอกว่าในตึกเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีตั้ง240ชีวิตนะครับ
0: โอ้โห
1: โอ้มีจำนวนผู้เข้าพักเนี่ย120ห้องจากห้องพักทั้งหมด173ห้อง
0: ค่ะ
1: ถ้าดูจากเปลวเพลิงแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเลยนี
0: ่ใช
1: ่ว่าระบบอาจจะยังโชคดีว่าคือพอมันไหม้ข้างบนนะพี่คนที่อยู่ข้างล่างก็หนีลงมาทันเนี่ย
0: ใช่คนที
1: ่ปัก
0: ที
1: ่
0: ชั้นล่างหน่อยทัน
1: ใช่
0: ค่ะก็บอกว่าสาเหตุนะคะอ๋อเป็นบาร์ใช่ไหมเริ่มต้นตรงโซนรูปท็อปบาร
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวดูสาเหตุสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไฟไหม้ข้างบนได้นะคะก็บอกว่าสาเหตุยังไม่ทราบค่ะ
1: บอกว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับ AJ Plus เนี่ยนะฮะเป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองตั้งอยู่พัทยาสาย3สูงทั้งหมด8 ชั้นนะฮะ
0: ก็โรงแรมไม่ได้เก่ามากนะโรงแรมใหม่อยู่นะ
1: ใหม่อยู
0: ่ดูจากตึกก็ยังใหม่สวยงาม
1: ก็คาดว่าในราที่ไฟฟ้ารัดวงจรแหละเห็นนักข่าวส่งมานะว่าเดี๋ยวพอถอจะเข้ามาตรวจเช้านี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยน่าจะมีการแบบไฟฟ้ารัดวงจรที่บริเวณด้านบนนะครับรูปท็อปบาร์ฮะห้องอาหาร

0: ซึ่งอยู่ข้างบน
1: ครับ
0: อ๋อมีอยู่คนหนึ่งเป็นชายไทยวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาจนถูกไฟคลอก
1: โอ้
0: 20% เออก็ตกใจอ่ะเนาะตอนนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อน
1: โอ้แล้วโชคดีว่า120ห้องอย่างที่บอกนะพี่นะมันพอมันไหม้ข้างบนน่ะนะครับมันก็เลยมีเวลาที่จะวิ่งหนีกันทันความสูญเสียเลยน้อย
0: ค่ะ
1: ม
0: ีฟ้ารับวงจรเหรอมีอย่างไรอ่ะก็ต้องตรวจสอบเนาะคือที่บอกว่าโรงแรมใหม่หรือเก่ามันก็จะมีผลเพราะว่าถ้ามันเก่าๆบางทีสายฟงสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้งานมานานมันอาจจะเก่าแล้วมีปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะนี่ดูจากสภาพตึกก็ดูใหม
1: ่คร
0: ับ เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดวันนี้ค่ะเข้าใจว่าน่าจะเข้าพื้นที่นะคะไปดูว่าเกิดจากอะไรกันแน
1: ่เพราะว่าถ้าอยู่พัทยาสาย3เนี่ยมันต้องเป็นโรงแรมเป็นตึกที่แบบเพิ่งขึ้นแบบพี่มันไม่ได้อยู่ริมทะเล
0: มัน
1: เป
0: ็
1: นแบบเหมือนเมืองใหม่ที่มันขยายออกมา
0: ค่ะนี่น้องกวางรออยู่นะคะ022481366ค่ะ1สายที่เราจะรับกันในช่วงหน้าใหม่นะคะบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีข่าวเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงเพิ่งจะเปิดเทอมใหม่ๆมาไม่กี่วันนะคะครูอึ้งเด็กมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งเขียนหนังสือไม่ได้น้องๆขอย้ำว่ามัธยมนะคะ
1: มัธยมแล้วเหรอโอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างนี้ป่ะพี่ไม่เลย
0: เขาบอกว่าเป็นเด็กธรรมดานี่แหละครูอึ้งเมื่อเจอเด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือยังไม่ได้เลยแล้วครูคนนี้แกก็โพสต์ว่าเมื่อคุณครูชั้นประถมกล้าอนุมัติให้เด็กจบป.6มาได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนี้ครูมัธยมก็กล้าจะสอนต่อประมาณว่าเอาวะไหนๆก็มาเรียนกันแล้วก็เดี๋ยวจะสอนต่อให้คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กชายเนาะบอกกับครูเลยว่าไปเข้าม.1โรงเรียนใหม่ว่าครูครับผมมันไม่อยากเขียนหนังสือเลยเพราะผมเขียนไม่ได้จะทำท่าเหมือนจะร้องไห้เนาะครูบอกเอาไม่เป็นไรลองเขียนตามครูดูนะคะครูจะเขียนตัวโตๆบนกระดานให้แล้วหนูลองเขียนตามดูเด็กคนนี้ตั้งใจเขียนปรากฏว่าเขียนไม่ได้จริงๆครูบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมานับหนึ่งกันใหม่ครูก็เลยบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติจบมาครูมัธยมจะสานต่อให้จนสุดความสามารถแล้วก็เขียนแบบโอเคบอใบไม้อะสวยที่สุดในบรรดาที่เขียนให้ครูดูนะคะเฮ้ยได้เหรอ
1: โห
0: ไม่ได้เด็กที่เขียนอะไรก็เด็กธรรมดา
1: เราก็อ
0: ึ้
1: งนะ
0: อึ้งจริง
1: เออเราก็อึ้งนะมปลายอะนี่เอ้ยมมัธยม
0: มหนึ่งอะเออมหนึ่งก็13ขวบก็คือเรื่องป.1ถึงป.6เนี่ยทำอะไรอยู
1: ่
0: ครูมัธยมถึงบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติให้จบป.6มาอ่ะก็กล้าสอนให้จนสุดความสามารถให้ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือถูกส่งต่อมาขึ้นเรียนชั้นม.1แล้วกลายเป็นปมของเด็กเพราะว่ามานั่งเรียนรวมกับเพื่อนๆในห้องนะคะเออเขาบอกว่าโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กเท่านั้นที่จะเข้าใจเด็กกลุ่มนี
1: ้หลักสูตรอ่ะก็ต้องให้เด็กฝึกเขียนมาตั้งแต่แบบโอ้โหเนาะยังไง
0: เขียนนี่ก็ต้อง
1: ป.1 นี่ก็ต้องเขียน
0: มาถูกไหม
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะรู้เป็นงงมากดูการเขียนตัวเดี๋ยวสักตัวหนึ่งนะที่แบบเฮ้ยเขียนไม่เป็นจริงๆอ่ะสบสบฤาษีอ่ะ

0: ครับ
1: เออเนี่ยดูเลยเอ้าเออเด็กเขาเขียนไม่เป็นจริงๆน้องรง
0: เออเพราะว่าผมจำได้เลยว่าสมัยลูกสาวเนี่ยเขาเริ่มฝึกเขียนเนี่ยเขาจะเจอปัญหาตอนเด็กๆเลยนะตอนเนี่ยอนุบาลสามป.1คือแบบเขียนสลับผิดหัวสมมติว่าพานบางทีก็จะแบบหัวไปอยู่ข้างในบ้างเป็นผอพึ่งแทนไปเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งมันคือถ้าเด็กอนุบาลหรือป.1เนี่ยโอเคยังเข้าใจได้อยู่เนาะ
0: ใช่ก็คือเขาฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เข้าม.1 นะคะเข้าม.1 เทอมแรกก็เท่ากับว่าโอเคเอาจบป.6 แล้วล่ะแต่หัวสลับเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเนาะ
0: ครับ
1: อืมนะคะก็ต้องฝากคุณครูชั้นประถมเนาะคือเข้าใจว่าบางโรงเรียนตอนนี้เด็กน้อยแล้วก็น่าจะมีเวลาไหมสอนตัวต่อตัวให้เด็กเลยนะคะ
0: โอ้โ
1: ห
0: แล้วสุดท้ายน้องไปเริ่มฝึกแล้วเนาะเริ่มเห็นปัญหาแล้วเนาะโอ้
1: ใช่ค่ะ
0: ประถมไปอยู่ที่ไหนมาเนาะ
1: คนแบบมีปัญหานะแต่คุณครูก็น่ารักนะคุณครูบอกโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม
0: ่เริ่มป.4 ป.5 ป.6 ให้ผ่านมาได้ไงเนาะ
1: นั่นสิมันต้อง
0: คุณครูเงินเดิม
1: ใช่ไหมคะเขียนไม่ได้ยังเขียนหนังสือไม่ได้ค่ะมีอยู่อีกคนหนึ่งนะนี้น้องตังเกในชื่อก็น่ารักเชียวที่บอกว่าใส่ชุดอนุบาลไปโรงเรียนอ่ะเข้าป.1 ปีนี้แต่ว่าด้วยความที่แม่เนี่ยไม่มีเงินก็ยังใส่ชุดเดิมก็คือใส่ชุดเด็กอนุบาลไปเรียนหนังสือก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาทางการได้ยินนะคะล่าสุดน้องตังเกหรือเด็กชายพันแสงอายุ9ขวบเลยนะคะน้องโด่งแต่ว่าเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นป.1ก็คือเรียนเช้ากว่าคนอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครอบครัวยากจนอยู่กัน2แม่ลูกแม่มีปัญหาทางการได้ยินนะคะไม่มีเงินซื้อชุดใหม่ให้ลูกก็ไปร้องไห้ที่โรงเรียนร้องไห้ตอนที่ครูไปเยี่ยมบ้านนะแม่ก็บอกว่าดิ้นรนสู้สุดชีวิตแล้วนะล่าสุดพระครูโสพลจันทรังสีนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดรังม่วงเจริญผลนะคะอยู่ที่จอมบึงราชบุรีให้ความช่วยเหลือนะคะหลวงพ่อไปถึงบ้านเลยค่ะน้องดวงไปมอบเงินมอบเงินซื้อของซื้ออะไรให้นะคะบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ไปให้กำลังใจก็บอกว่าแม้สิ่งของที่มอบให้จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคืออนาคตของน้องตังเกนี่แหละค่ะเพราะว่าในอนาคตนั้นต้องใช้เงินอีกมากอะถ้าจะเรียนหนังสือต่อไปอะค่ะก็ที่นอนหมอนมุ้งบ้านนะคะก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีคนไปช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเป็นสาวแล้วนะน้องรุ่งเนาะ
0: ครับ
1: พมหรือว่าอะไรก็ตามก็ลองเข้าไปช่วยเหลือน้องช่วยเหลือคุณแม่ด้วยนะสองแม่ลูกนี้นะคะ
0: ครับ
1: สายมาแล้วนะคะ
0: ได้ครับ
1: รับกันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: คุณป้าน้อยจากพิษณุโลกนะคะ
0: สวัสดีครับป้าน้อย
3: ค่ะอยากจะถามว่าวันที่25นี่เขาจะเปิดรับสมัครคนละครึ่งอย่างเดียวเหรอคะบัตรรัฐก็ยังเหรอคะ
1: หมายถึงสมัครใหม่ของบัตรประชารัฐเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ลงทะเบียน
4: ใ
1: ห
4: ม่เดี๋ยวนะ
1: เขายังรู้สึกว่าเขายังทำฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยกำลังทำฐานข้อมูลอยู
3: ่นะคะ
1: ค่ะ
3: เพราะว่า
1: ป้าน้อยไม่เคยถือบัตรนี้เหรอคะ
3: คะ
1: บัตรประชารัฐป้าน้อยไม่เคยได้ใช่ไหม
3: ยังค่ะ
1: ยังไม่เคยได้เลย
3: เพราะว่าตอนนั้นสมัครแล้วไงยังไม่ได
1: ้ตอนนั้นสมัครแล้วมันไม่ผ่านนะคะหรือยังไง
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำยังไงก็ไม่รู้ไปสมัครที
1: ่อ๋อไม่เคยทราบว่าคือไม่เคยสมัครเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะแล้วก็โทรศัพท์ป้ามา

0: ันธรรมดาไงมันไม่มีเน็ตมีไลน์ทักสมัครอะไรไม่ได
1: ้อ๋อเอ้า
2: หนูยังเป็นจะเป็นโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช่ไหมคุณป้า
0: จ้าเพราะว่าป้ามีตังเติมเน็ตเติมไม่มี
1: แล้วเดี๋ยววันที่25ที่จะลงทะเบียนรับเงินเดือนละ 1,000 บาทคุณป้าก็ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เออเนี่ยกลุ่มนี้เยอะน้องรุ่งเนี่ยรัฐบาลจะต้องทำยังไงกับกลุ่มนี
0: ้ป้าแค่เงิน600เองเงินเดือน
1: เ
0: ออค่ะไม่มีรายได้อะไรเลย
1: ไม่มีรายได้อะไรเลย
2: เพราะมันใช้จ่ายผ่านเวลาใช้มันก็ต้องสแกนนะพี่เงินไอ้คนละครึ่ง
1: มันต้องสแกนผ่านแอปเป่าตังค์อ่ะป้าน้อย
0: ก็ใช่อ่ะติดป้าถึงจะถามว่าเขาเปิดรับสมัครบัตรรับเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: น่าจะเร็วๆนี
0: ้อ๋อ
1: ค่ะ
0: ป้าก็จะ
1: ลงทะเบียน
0: ความหวัง
1: รอบใหม่อ๋อก็เมื่อวานพูดถึงเรื่อง
0: อะไรก
1: ็
0: ประกาศบอกด้วยนะคะเพราะป้าฟังประจำทุกวันเลย
1: ค่ะคุณป้าเนาะก็เดี๋ยวถ้าเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม่เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยว่าวันไหนยังไง
0: แล้วก็ที่ไหนที่ธนาคารไหนแล้วก็กี่วัน
1: ก็น่าจะเป็นกรุงไทยนั่นแหละ
0: ค่ะเมื่อก่อนนี่ก็ออมสินไม่ใช่เหรอคะออมสิน
1: กรุงไทยออมสินน่าจะได้นะนุ่งเนาะ
2: ครับผมหลักๆก็กรุงไทยก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ลงทะเบียนรัฐหลักๆก็นี่แหละสองธนาคารนี่แหละ
0: ค่ะ
1: แล้วจะป้าตกหล่นได้ยังไงรอบนู้นไม่ได้เนาะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: เราเข้าเกณฑ์ใช่ไหมครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มี
0: ที่ไม่มีบ้านไม่มี
1: รถไม่มีที่ดินไม่มีรายได้อะไร
0: เงินแค่600ตอนนี้ป้า69แล้วอ่ะ
1: อ๋อแล้วป้าจะอยู่กับใครอะคะ
0: อาศัยอยู่กับลูก
1: ลูก
0: ผู้อาศัยเขานั่นแหละ
1: อ๋อลูกทำงานไหม
0: คนโตไม่ได้ทำอะไรเลย
1: คนโตก็ไม่ได้ทำอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงไม่ทำคะคุณป้าขอโทษที
0: ใครคะ
1: ลูกอ่ะทำไมเขาถึงไม่ทำงาน
0: เขาเป็นคนไงอ่ะที่เล่ามายาไปกับเพื่อนติดเพื่อนไปงั้น
1: อ๋อ
0: เวลาเขาไม่มีจริงก็เขาก็แม่มี50บาทไหมทั้งได้ป้ามีเงินอยู่แค่600นะ
1: ค่ะ
0: เดือน
1: แม่มีรายได้600ลูกก็มาอายุเท่าไหร่แล้วคะคนนั้น
0: คะ
1: อายุเท่าไหร่คะลูกคุณป้า
0: 50แล้วค่ะ
1: 50แล้ว
0: ยังเกเรอยู่เลย
1: โอ้คุณป้าอ่ะก็เดี๋ยวลงทะเบียนน่าจะที่ธนาคารกรุงไทยออมสินและธกส.นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ายังไม่สามารถระบุวันได้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวจะแจ้งไปในรายการนะคุณป้าติดตามนะคะ
0: ค่ะฟังทุกวันนะคะ
1: สะดวกก็ลงผ่านเว็บก็ได้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะคุณป้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับโชคดีครับ

0: ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะน้องรุ่งเพราะว่าณขณะนี้เนาะหลายคนประสบปัญหานี่แหละค่ะรายรับไม่พอกับรายจ่ายเนาะไม่พอจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีเยอะนะในวันที่15นะคะที่จะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสรับช่วย60ประชาชนออกเงินเอง 40% เนี่ยยังมีคนกลุ่มเหมือนป้าน้อยอ่ะเราคิดว่าเป็นหลักล้านไม่ได้มีโอกาสไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะทำยังไงยังไม่ตอบใช่ไหมยังไม่มีนะว่ารัฐบาลจะช่วยกลุ่มนี้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคือคนอื่นเขาได้กันอุ้ยไปซื้อของวันละ200 บาทเดือนละ 1,000 บาทกลุ่มที่ถือบัตรประชารัฐรัฐบาลเติมให้700รวมของเดิม300ก็เป็น 1,000 บาทแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเลยเหร
1: ออืมแล้วเยอะด้วยนะ
0: ใช่ไหมใช่เยอะด้วยค่ะเราคิดว่าต้องเป็นหลักล้าน
1: กลุ่มที่กำลังรอแบบว่าอยากให้มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐใหม่อ่ะกลุ่มนี้ก็รอเฝ้ารออยู่เยอะเนาะ
0: ใช่ไหมเนี่ยกลุ่มที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนอย่างเหมือนป้าน้อยพิษโลกเมื่อสักครู่เนี่ยรัฐบาลจะหาวิธีในการช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยถือว่ากลุ่มเปราะบางจริงๆเนาะ
1: คุณป้ามีรายได้ทางเดียวก็คือเบี้ยผู้สูงอายุ
0: 600 บาท
1: ครับ
0: แค่นั้นจริงๆลูกก็ไม่ทำงานทำการเนี่ยค่ะก็ลองรัฐบาลต้องหาวิธีการมาตรการนะคะว่าจะต้องทำยังไงในการช่วยคนกลุ่มนี้นะคะให้เท่าเทียมเหรอเนาะหรือจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์เหรอยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะยังไม่เห็นมีการพูดถึงกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์เนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวนับถอยหลังแล้วนะคะอีก3 วันจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อายุ18 ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เดี๋ยวเงินจะโอนเข้าระบบให้700 บาทนะการลงทะเบียน25-29 5 วันนะคะ18:00 ถึง 16:00 นะแล้วก็ต้องลงใหม่ทุกคนผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ก็เริ่ม1 มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง30 กันยายนในระหว่าง1 เดือนที่วงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่นะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้สิทธิ์เดือนถัดไปได้ก็คือใช้หมดไปเลย 1,000 บาทวันละไม่เกิน200 บาทใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเหมือนเดิมผ่านแอปเป๋าตังค์นะสแกนจ่ายกันในแอปนะคะ
1: ครับเขาบอกว่าเนี่ยพอตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าแอปเป๋าตังค์เนี่ยเขาจะเริ่มแบบว่าให้อัปเดตแล้วนะพี
0: ่อัปเดตแอป
1: เขาได้อัปเดตแอปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาที่หน้าแรกของแอปเลย
0: เป็นรูปของโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่ที่หน้าแรกแอปเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็ไปที่รูปนั้นนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็รายละเอียดสักนิดนึงแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียน
1: ครับผม
0: ก็ไม่น่าจะยาก
1: นั่นเองเขาบอก3 ขั้นตอนนะเหมือนกดเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตน
0: ค่ะ
1: ครับก็อย่างที่บอกครับพี่ว่ามันจะมีปัญหาตรงคนที่เคยแบบเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนเครื่องมือถือใหม่อย่างเงี้ยแล้วเข้าแอปไม่ได้หรืออะไรไม่ได้อย่างเงี้ย
0: ค่ะอันนี้ต้องไปธนาคาร
1: ต้องไปธนาคาร
0: ต้องไปที่กรุงไทยนะคะ
1: ครับ
0: ต้องไปที่กรุงไทยค่ะ
1: เดี๋ยวผมลองกดอัปเดตนะขึ้นมาแล้วนะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ
0: ตรงหน้าหลักเลยตรง G Wallet เลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: หน้าหลัก
1: อยู่ข้างบนที่เรากดซื้อสลากดิจิตอล6 หลัก
0: อยู่ข้างบนนั้นเลยเหรอใกล้ๆกันเนาะ
1: แต่ยังกดลงทะเบียนไม่ได้มันบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
0: ก็ต้องรอวันที่15 6 โมงเช้า
1: ครับผม
0: นะคะ25 6 โมงเช้านะคะ เข้าไป
1: แต่ไม่ยากเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวไว้จะ
0: เดี๋ยวมาลงทะเบียนไปพร้อมกัน
1: เออลงทะเบียนพร้อมๆกัน
0: วันที่25เอ้ยตรงกับวันอะไรอ่ะวันนี้
1: ว
0: ัน
1: จันทร์พอดีเลยพี่6
0: โมงพอดีเลย6โมงเช้า
1: ว่าถ้าเราเปิดเพลงยาวไปเนี่ยแสดงว่าเรายังทำงานไม่สำเร็จ
0: มาลงทะเบียนไปพร้อมกันวันจันทร์นี้นะคะนะคะไม่ยากไม่ยาก
1: ครับ
0: นี่แหละก็เป็นห่วง
1: ตอนนี้ใครก็เข้าไปอัปเดตแอปไปก่อนก็ได้นะ
0: นะคะใครที่ยังไม่มีก็โหลดไปก่อนนะคะ
1: แอปแล้วก็โหลดอัปเดตอัปเดตแอปไปก่อน
0: ค่ะ
1: เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวคนไปรอกันหน้ากรุงไทยกันเหมือนเดิมพี่เต้ไปหมดนั่งรอครับต่อแถวมาด้านนอกอ่ะเหมือนตอนคนละครึ่งอ่ะบรรดาร้านค้าเขาก็ไปบางร้านเขาแบบว่าเข้าไม่ได้รับเงินลูกค้าไม่ได้สมัครไม่ได้แบบเนี้ย
0: แล้วไม่มีเวลา5วันนะทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปมาลุมมาตุ้มเงินอยู่ที่ธนาคารอีก
1: ครับ
0: ถ้าเข้าไปโหลดตอนนี้เข้าแอปไม่ได้มันไม่ตรงกับเบอร์มือถือของเจ้าของอะไรเงี้ยทำตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะคะอย่าไปรอในช่วง5วันที่เขามีการลงทะเบียน
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะส่วนคนนี้ไม่รอแอปปุ๊บไม่รอตังค์ 1,000 บาทของรัฐบาลฉันนั่งเก็บเงินนักท่องเที่ยวดีกว่
1: าน
0: ี่ชายไทยวัย21มีพฤติกรรมนั่งเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวบริเวณทางลงปลายแหลมพรมเทพที่จังหวัดภูเก็ตน้องๆไอ้ตรงจุดนั้นอ่ะจุดเวลาเราไปถ่ายรูปตอนดวงอาทิตย์ตกอ่ะเขาบอกว่าเป็น

0: ค่าผ่านทางใครต้องการเดินลงบันไดตรงนี้ต้องจ่ายฉันคนละ100 บาทนะคะนี
1: ่
0: เออหัวแหลมจังฮะ
1: เขาย้ายจากไอ้หาดฟรีดอมมาเก็บตรงนี้ด้วยไอ้พวกมึงปราบปรามไม่ได้กลัวเลยนะเอาพวกมึงปราบปรามไปตรงไอ้ตรงหาดฟรีดอมไปอ่ะ
0: เออแล้วดูเมื่อวานเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลลาวไวลงพื้นที่นะคะลงก็เรียกวางซุ่มกำลังสังเกตการดูเอาเจอจริงๆด้วยชายต้องสงสัยนั่งอยู่ทางลงและมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวจริงเทศกิจก็แสดงตัวจับกลุ่มได้คาหนังคาเขาเลยนะคะกำลังรับเงินจากนักท่องเที่ยวอยู่รายหนึ่งนี่ก็มีเก้าอี้ด้วยนะก็มีเก้าอี้มานั่งเป็นล่ำเป็นสันเลยนะคะแต่งตัวใส่มงใส่หมวกมานั่งจะได้เขียนบอกว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาเก็บเงินนักท่องเที่ยวรายละ100ถ้าจะลงตรงเนี้ยพอ101ต้องจ่ายเขา
1: ลงไปเดี๋ยวนั้นแหลมพรมเทพแล้วก็ไอ้ที่ลงไปแบบนั่งบนสนามหญ้าในพวกนี้เหรอพี่เหรอ
0: นั่นแหละที่นั่งโขดหินถ่ายรูปสวยๆอ่ะมุมนั้นเลย
1: อ๋อ
0: เจ้าหน้าที่ผมแล้วมันทำได้ที่ไหนเราแต่เขาก็หาเงินง่ายๆไงร้อยบาทจ่ายฉันมา100 บาทต้องการเดินลงตรงช่องเนี้ยลงบันไดตรงเนี้ยก็เจ้าหน้าที่ฝากเตือนนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินในลักษณะผิดปกติจากใครก็ไม่รู้อ่ะแจ้งทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่ภูเก็ตค่ะ
1: โอ้โห
0: ง่ายๆเลย
1: โอ้จะเอาทุกช่องทุกเขาเรียกอะไรทุกพื้นที่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยครับ
0: คือดูเหมือนแกเป็นเจ้าคือเหมือนเป็นลูกเจ้าของแหลมพรมเทพหรือเปล่าเก็บค่าผ่านทางอะไรอย่างนี้นะทำไม่ได้นะคะไม่รู้จะเก็บค่าอะไรเอาจริงๆค่าอะไรอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะ
1: ค่าผ่านทาง
0: เอาสมมติถ้าเราไปจอดรถมีคนมาอำนวยความสะดวกมาโบกมาอะไรเงี้ย10 บาท 20 บาทเราก็จ่ายได้เนาะ
1: คร
0: ับอันนั้นสินน้ำใจบางทีเขาลงทุนไปซื้อผ้ามามาคุมรถหน้ากระจกให้เราร้อนๆอย่างเงี้ยโอเคอ่ะ20 บาทอย่างเงี้ยก็พร้อมจะจ่ายเขาโบกรถให้หาที่ว่างจอดให้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไปนั่งแล้วก็ร้อยหนึ่งเอามาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะโดนจับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ครับพวกนี้ต้องจับให้หมด
0: คร
1: ับส่วนที่ชลบุรีนี่ก็มีขอความช่วยเหลือมาเหมือนกันนะครับนี่นะอันนี้ก็ไม่มีใครเชิญให้มาแต่มาเองครับผึ้งมาทำรังที่สีเดือดร้อนกันนะบางทีผึ้งเนี่ยมันเขามาเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ผมเพิ่งบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยต้นไม้ข้างบ้านเนี่ยมันเริ่มมีผึ้งนะไม่รู้รังมันอยู่ตรงไหน
0: มันมีแสดงว่ามีน้ำหวานมันมีดอกไม้หรือเปล่า
1: โอ้ครับใช่มันเหมือนมาตอมตามดอกไม้ตามอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่รู้รังเขาอยู่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยข้างบ้านคือข้างบ้านเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่เนาะเรื่องของผึ้งเขาจะชอบมาทำรังตามบนใต้หลังคาอะไรมองไปอย่างเงี้ยจะเห็นแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีจะมาดูเขามาจากไหนกันอีกนะครับล่าสุดที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะโหเขาบอกว่าระเบียงห้องพักของอพาร์ตเมนต์นะครับจู่ๆผึ้งเนี่ยนะฮะมาทำรังเขาบอกว่าห้องเนี่ยนะอยู่ที่บริเวณชั้น6นะสูงด้วยนะครับของอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ดอนหัวล่อชลบุรีนะครับผึ้งเนี่ยมาทำรังอยู่ที่ราวตากผ้าขนาดประมาณ2 ฝ่ามือก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะฮะก็สุดท้ายต้องตามโทรไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับพวกนี้เขาจะมีความเชี่ยวชาญนะในการทำลายรังผึ้งนะครับโอ้ก็คนนี้อยู่เลขห้องพักนะฮะเลขที่5614ชั้น6
0: ห้าหกหนึ่งสี
1: ่ห้องพักพึ่งมาทำรัง
0: มันหลายเลขจัง

0: าจจะตึก5ชั้น6ห้อง14อะไรอย่างเงี้ยเปล่าพี่ไม่รู้
1: 5 6พอสั้น
0: ๆเออมีเลขเยอะทำไมให้เราคิดมากนะฮะเออเจ้าของห้องก็เล่านะครับว่าพึ่งเนี่ยเริ่มมาเกาะนะครับจากฝูงเล็กๆๆๆมันก็เริ่มใหญ่ใหญ่ๆขึ้นทำรังจนเริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเวลาออกไปตากผ้าออกไปอะไรเนี่ยมองไปแล้วมันก็หวาดเสียวนะครับก็ตัดสินใจมาให้เจ้าหน้าที่มาทำลายรังเขาดีกว่าให้เขาไปอยู่ที่อื่นอ่ะพูดง่ายๆนะพี่นะ
1: ก็ต้องใช้ควันเนาะลมควัน
0: ใช่ครับ
1: พึ่งมันอาจจะไม่ได้ตายมันก็หนีควันไป
0: บางที่เจ้าที่บางคนเขาก็ใช้แบบพวกไอ้ DDT ไปก้อนพวกนี้ฉีดเลยเนาะ
1: อุ้ยอาจจะรุนแรงไปหน่อยต้อง
0: ก็มีนะเจ้าหน้าที่เขาก็มาแบบก็ตั้งใจทำลายก็คือทำลายเลยอ่ะ
1: ค่ะตั้งใจทำลายพึ่งเลย
0: ค่ะผม
1: จากพึ่งไปที่ช้างค่ะน้อง
0: อ้าวที่ไหนฮะ
1: โอ้ยนี
0: ่ใน
1: ช่วงน
0: ี้
1: เป็นช่วงฝนตกใช่ไหม
0: ครับ
1: ของป่าก็เยอะเห็ดเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าเห็ดกำลังออกเลยนะคะหนุ่มหาเห็ดที่เพชรชบูรณ์อำเภอน้ำหนาวเข้าป่าเพื่อไปหาเห็ดเป็นป่าชุมชนนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอช้างถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วสภาพเหลือแต่ท่อนบนขึ้นไปใกล้กันพบขาข้างขวาหนึ่งข้างขาข้างซ้ายถูกช้างเหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำค่ะแล้วชิ้นส่วนภายในกระจัดกระจายเกลื่อนนุ่งๆค่ะข้างๆกันก็เจอรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากผู้เสียชีวิตนั้นคือคุณภาพเป็นชาวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามไปเก็บเห็ดกับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดมันเยอะก็เข้าไปโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อาศัยของช้างน่าจะไปเจอกับช้างที่กำลังหากินอยู่บริเวณดังกล่าวและคาดว่าพี่แกน่าจะตกใจก็วิ่งนะคะคือจริงๆก็บอกไปกับเพื่อนๆนะแต่ว่าโอ้โหช้างวิ่งไล่จนแบบหนีไปคนละทิศละทางส่วนนายภาพเนี่ยหนีไม่ทันถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะขาดเรียกว่าขาดสองท่อนเนี่ยน้องดง
0: โอ้เหยียบ
1: ทำท่าไหนเหยียบขาขาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยทุกปีจะมีเหตุขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะชาวบ้านก็เดินทางมาทั้งตัวจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาเก็บเห็ดนี่แหละค่ะเอาไปขายเป็นรายได้ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแกก็บอกว่าจริงๆก็ประกาศเตือนอยู่ตลอดนะคะว่าให้ระวังช้างป่าห้ามเข้าไปในป่าลึกมากเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่าช้างที่ก่อเหตุอาจจะเป็นตัวผู้ที่โดนขับออกมาจากฝูงหากินอยู่เพียงตัวเดียวประกอบกับมีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดเป็นจำนวนมากอาจทำให้ช้างมาพบเจอแล้วเกิดอาการเครียดจึงก่อเหตุดังกล่าวค่ะโอ้โหเนี่ย

0: แล้วเกิดอาการเครียดจึงก่อเหตุดังกล่าวค่ะโอ้โหเนี่ยดูสิตัวร่างของผู้เสียชีวิตกับขาเนี่ย
1: หาทางหนีทีไรให้ดีนะครับโม
0: ใช
1: ่คือโอกาสเจอช้ามันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์นะ
0: แต่ก็มีโอกาสเออ
1: มันก็มีโอกาสเจอกันนะ
0: นะคะใช
1: ่โอ้เจอช้าง
0: น่ากลัวเนาะคือตอนนี้เห็ดมันเยอะจริงๆนะเนี่ยก็บอกว่ามันมีปีละครั้งนะบางเห็ดเนี่ยผลแรกอ่ะโอ้โหเห็ดเสม็ดโผล่มาเต็มเลยนะคะกิโลละ200อย่างตรงเนี่ยที่ใต้อ่ะก็มีนะเออเขาบอกว่าเมื่อวานชาวบ้านหลายร้อยคนย้ำว่าหลายร้อยนะไม่ใช่หลักสิบนะพากันขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเพื่อไปเก็บเห็ดชนิดนี้นะคะคือภาคใต้จะเรียกว่าเห็ดเม็ดนะเห็ดเสม็ดนี่นะคะขึ้นอยู่ใต้ต้นเสม็ดเนื้อที่กว่า 1,000 กว่าไร่นะคะเนี่ยมากันหนูหลายจังหวัดเลยค่ะตรังพัทลุงสตูลนครก็มาเก็บกันนะคะเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยดอกมันจะคล้ายกับเห็ดฟางกิโลกรัมละ200บาทนะคะมาปีเดียวไม่ใช่ปีเดียวปีละ1ครั้งฝนแรกก็มาเลยพอหมดหน้าร้อนย่างเข้าสู่หน้าฝนนะคะเนี่ยช่วงเดือนนี้ทุกปีชาวบ้านก็รอคอยนะคะแล้วเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเนี่ยไม่ห้ามค่ะผู้บริหารไม่ได้หวงไม่ห้ามอยากส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ก็มาเก็บก็อย่าทะเลาะ กันขอแค่นั้นพออุปกรณ์ก็คือใช้ไม้ยาวๆหรือมีดพลาก็ได้นะมาคุยแล้วก็เก็บนะคะชาวบ้านบอกว่าได้คนละ10กิโลพอละเอาไปขายเอาไปรับประทานในครอบครัวนะคะเพื่อลดรายจ่ายมันอร่อยมากค่ะน้องดงลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงส้มแกงป่าแกงอะไรได้หมดเลย
1: ครับ
0: เออนี่ค่ะน่ากินเนาะแกงเนี่ยแกงกะทิกับกุ้งอ่ะเห็นเมนูที่เขาทำเออเห็นละ
1: โอ้ยแต่เช้าเลย
0: แต่เช้าเลยเออขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังนะคะท่านไม่หวง
1: คร
0: ับ ท่านบอกว่ามาเก็บได้เลยนะคะ
1: โอ้
0: มาเก็บได้เลยอย่าทะเลาะ กันก็พอ
1: ครับ
0: นะคะ
1: พูดถึงข้าวป่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานพอดีที่บ้านเนี่ยเขาไปเหมือนกับทำงานที่เขาใหญ่นะครับพี่แล้วก็เขาบอกว่าไอ้ตรงเวลาเราขึ้นไปตรงที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ตรงที่มีป้ายอุณหภูมิอากาศดูว่าตัวเลขกี่องศาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับทางจำลองให้เดินเข้าไปเพื่อดูป่าเขาใหญ่ทำทางเดินเอาไว้เป็นเหมือนกับรอบหนึ่งอ่ะเดินวงกลมในป่าจะเป็นป่าจริงๆนะพี่
0: ก็ไหวไหมอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ให้เดินดูแบบดูธรรมชาติของเขาใหญ่จริงๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้ธาตุเยอะมากตัวดูดเลือดพี
0: ่ก็แปลว่าป่าตรงนั้นมันชื
1: ้น
0: แล้วก็ป่าสมบูรณ์
1: แล้วเขาบอกว่าขนาดใส่ผ้าใบน
0: ะ
1: ถ้ามันเจาะเข้าไปถึงเท้าเราเลยนะ
0: โอ้โห
1: พวกฝักรองเท้าผ้าใบที่เป็นตะข่ายเนี่ยมันเข้าได้หมดเลยอ่ะ
0: คือตอนแรกทุกคน
1: ก็คอยช่วยกันระวังไอ้พวกที่ใส่รองเท้าแตะนะฮะปรากฏว่าพอวนรอบนึงออกมาเนี่ยนะฮะคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบเขารู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในเขาต้องถอดรองเท้าออกมาดูนะมันเจาะเข้าเจาะรองเท้าเจาะถุงเท้าเข้าไปอยู่ที่เนื้อที่นิ้วเราได้อ่ะ
0: มันชอบมันชอบกินเลือดตรงง่ามนิ้วอ่ะตัวท่า
1: เราเลยนึกว่าโอ้โหตายจะใส่รองเท้าผ้าใบสิจะได้ไม่เป็นไรที่ไหนได้นะฮะ
0: เจาะเข้าไปได้
1: มันเจาะตะข่ายรองเท้าเข้าไปได้ถ้าใครไปช่วงนี้ก็ระวังหน่อยมันมีนะ
0: ตัวท่า
1: เลือดนะ
0: ค่ะดูเลือด
1: เขาใหญ
0: ่เขาใหญ่ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะป่าอุดมสมบูรณ
1: ์ค่ะผม
0: นะคะก็เขาให้ทาอันนี้ไงอยู่นะปูนอ่ะ
1: ปูนถ้าคนที่ต้องเดินป่า
0: ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไอ้ตัวรองเท้าบูทยาวๆขึ้นมา
1: ครับ
0: ไม่ให้

0: ันเข้าไปข้างในได
1: ้โอ้
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะช่วงนี้มีคนหลงป่าเยอะนะมีที่บุรีรัมย์ก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นสองแม่ลูกเข้าไปหาเห็ดเหมือนกันที่เขาพระอังคารที่ชื่อภูเขานะคะเป็นชาวอำเภอลำปายมาศค่ะสองแม่ลูกเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพัดหลงป่าหาทางออกไม่เจอเดินวนอยู่อย่างนั้นน่ะ10โลน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยแกบอกว่าแกก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะช่วงเช้านะเพื่อจะมาเก็บเห็ดที่เขาอังคารปรากฏว่าระหว่างเดินเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหาเห็ดพากันเดินเรื่อยอ่ะเดินไปตอนแรกก็เห็นชาวบ้านอยู่ก็มาเก็บเห็ดด้วยกันแต่ว่าแกก็เดินไปเรื่อยเพลินๆนี่นะคะเอ้าเดินจนไม่เจอชาวบ้านละมีแต่พี่คนนี้กับลูกสาวนะคะเมื่อได้เห็ดพอแล้วแต่ว่าจะออกแล้วเดินเท่าไหร่ก็หาที่ออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเจอแต่จุดเดิมๆรู้สึกแปลกมากนะคะตอนนี้ลูกสาวเนี่ยกำลังวัยรุ่นอายุ16ก็เริ่มร้องไห้แล้ว10กิโลแล้วอ่ะที่ดูวนไปวนมาเหมือนมีท่าทางตื่นกลัวแต่ลูกสาวไม่ได้บอกแม่ว่าเจออะไรบอกแค่ว่าอยากกลับแม่ก็พยายามหาทางออกเดินไปเรื่อยๆผ่านไปหลายชั่วโมงจนเหนื่อยอ่ะก็ไม่เจอทางออกตัดสินใจนะคะยกมือไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาว่าขอให้ลูกออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแก้บนนะคะเดินจน5โมงเย็นน้องดงจึงสามารถหาทางออกเจอนะคะปรากฏว่าหลงป่าอยู่เป็น10กิโลเลยค่ะไปเจอคนเลี้ยงวัวขอความช่วยเหลือถึงออกมาได้ค่ะ
1: โอ้
0: พอออกมาปุ๊บ
1: ครับ
0: จริงลูกสาวบอกว่าอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าระหว่างหลงป่าเนี่ยเธอเห็นเงาดำๆอ่ะรูปร่างคล้ายคนอยู่ในป่าติดตามเธออยู่ตลอดตอนนั้นกลัวมากแต่ไม่กล้าบอกแม่ก็ได้แต่ร้องไห้นั่นแหละแล้วก็เจอคนเลี้ยงวัวถึงได้ออกมานะคะก็เลยรับปากบอกว่าเดี๋ยวตามความเชื่อนะจะไปแก้บน
1: โอ้ดีแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องพวกนี้ถ้าไปถามพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเขาก็จะเชื่อกันมากนะผีบังตาเนี่ยนะ
0: ก็
1: เดินวนอยู่ประมาณ3รอบ4รอบมาแล้ว
0: สองแม่ลูกอ่ะน่าจะเผลอเดินข้ามไอ้เครือสาวหลงอ่ะน้องดงเครือสาวหลงนี่มันเป็นอันเนี้ยมันเป็นไม้ที่เขาเรียกโบราณนะตามความเชื่อสายไสยศาสตร์เขาบอกว่ามันมีฤทธิ์ด้านเมตตามหาเสน่ห์มันถึงชื่อเครือสาวหลงทำให้คนรักคนหลงมันบังตาคนเดินป่านะใครเดินข้ามอ่ะประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่ารุ่นคุณตาคุณยายเขาบอกว่าสองแม่ลูกเนี่ยน่าจะเผลอเดินข้ามเครือสาวหลงนี่แหละถึงเดินหลงไปไกลเป็น10กิโลอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะมาทันนะทัน
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อใครที่ต้องเข้าป่าไปเก็บของป่าไปอะไรก็ผมว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแหละเขาก็จะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีการไหว้อะไรกันก่อนเข้าไปอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่
1: นะคร
0: ับพักกันสักครู่นะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ู่จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วเมาขาวเล่าบันเทิงวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์22พฤษภาคมค่ะกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะสวัสดีชาว Facebook ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะจริงๆก็มีหลายจังหวัดเนาะที่แจ้งเข้ามานะคะมีไต้หวันมีออสเตรเลียก็มีนะคะน้องๆแล้วก็มีอังกฤษมีสหรัฐอเมริกานะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็มีแฟนประจำของคลื่นทุกๆมหานครอยู่ในหลายเมืองด้วยนะคะ
1: ฝนตกแฟนเรานี่ไม่ได้ทั่วโลกเลยนะ
0: ทั่วโลกเลยใช่เพราะว่าคนไทยก็คิดถึงบ้านเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งได้ฟังข่าวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับในแต่ละวัน
1: ครับ
0: ข่าวเยอะเลยนี่ข่าวแรกนี่เลยทึ่งมาก5คนไปดูบันเทิงหรือเปล่าผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะน้องดงเห็นยัง
1: อย่างคนต่างชาติหรือไทยฮะ
0: น่าจะต่างชาติแต่ว่าหน้าก็เอเชียหน้าเอเชียนี่แหละผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจอยู่ด้วยกันจะเรียกว่า
1: ชอบกันหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอชอบกันแบบอยู่กันแบบแฟมิลี
0: ่ใช่ค่ะใช่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาก็คือรักไม่มีขีดจำกัดอ่ะเขาก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะมีลูกด้วยนะทั้งหมด5คนหน้าเอเชียทั้งหมดอ่ะก็น่าจะเป็นเหมือนประเทศไหนเนี่ยชื่อวองอ่ะเอริกวองแฮมิลตันดูเจมลีโจนาธานเชียนและไมเคิลลีเขามาถ่ายทอดชีวิตรักที่ไม่เหมือนใครเป็นการเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นโพลีคิวอะความสัมพันธ์แบบยินยอมพร้อมใจจะรักกันแบบหลายคนนี่คือคนยุคเก่าก็อาจจะต้อง ต้องรับตรงนี้หน่อยนะเพราะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจาก2คนก่อนคือเจมกับโจนาธานคบหากันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2013แล้วก็มาแต่งงานปี2022ทั้งคู
1: ่
0: ก็เปิดกว้างเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกทีนี้ต่อมาไปรู้จักอีก3คนผ่านกลุ่มเพื่อนแล้วก็กิจกรรมสังสรรค์ที่ไปเจอจนสุดท้ายก็ตกลงวงใจว่าจะอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหมด5คนอย่างจริง

0: จังเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะทั้ง5คนบอกว่าตอนนี้ไปไหนไปกันหมดเลยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะท่องเที่ยวล่องเรือไปดนตรีไปไหนก็ไปทุก5คนมีกฎสำคัญก็คือว่าถ้าใครจะสมมติว่านอกใจอ่ะไปมีความสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มจะต้องมาบันทึกข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่บอกว่าความสัมพันธ์ก็คือเขาพูดตรงว่าถ้าใครจะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนนอกกลุ่มอ่ะต้องบอกเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพทางเพศของคนทุกคนที่มีในบ้านอีก4คนประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เป้าหมายในอนาคตก็คือจะอยู่ร่วมกันทั้งหมดวางแผนเรื่องการมีลูกแล้วก็ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในทิศทางเดียวกันว่าเนี่ย5คนนี้จะรักกันจนชีวิตจะหาไม่ประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โห
0: ได้ด้วยเนาะ
1: น่ารักเลยนะเคยเห็นแต่คนไทยเขาไม่รู้เขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าอันนั้นผู้ชาย3คนเขาอยู่ด้วยกัน
0: อ๋ออันนี้5คน
1: อันนี้5เลยเหรอฮะ
0: 5คน
1: โอ้5นี่ไม่เคยเจอเลยนะพี่นะ
0: นี่ค่ะดูเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันบางคนตอนนี้ยังแยกบ้านกันอยู่นะคะแต่ว่าเป้าหมายในอนาคตนั้นเนี่ยจะต้องมาอยู่ร่วมกันแน่นอน5คนนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าการที่วางแผนเรื่องการมีลูกเนี่ยจะเป็นการแบบอุ้มบุญหรือยังไงอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้พอเขาเปิดเผยความสัมพันธ์แบบนี้เขาเรียกแบบโพลีคิวเนี่ยนะคะโอ้โหคือเรียกว่ากระหึ่มมากกระแสตอบรับหมายความว่าคนสนใจไงว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดจริงๆนะความรักบนโลกใบนี
1: ้ครับ
0: อ่ะก็คือฮาแหละเนาะ
1: โลกเปลี่ยนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะโลกมันเปลี่ยนจริง
1: ๆครับ
0: โลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยน
1: วันนั้นไปภูเก็ตก็เห็นต่างชาติอ่ะแบบผู้ชายมาเดินแบบที่ชายหาดกัน2คนจูงมืออะไรเยอะมากเลย
0: ค
1: ืออยู่ประเทศแล้วแบบเป็นอิจฉาในความรัก
0: ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดจริงๆนะ
1: แบบบางคนเขาดูแบบมาประเทศแบบแนวอาหรับอ่ะเขาคงประเทศเขาแล้วมันยังอาจจะโดนปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาในบ้านเราอ่ะก็สามารถในบ้านเราแบบให้อิสระเรื่องนี
0: ้
1: นะครับก็น่ารักดีน่ารักดีหลายคู่มากเดินเห็นรู้สึกเลยโอ้เที่ยวนี้มารู้สึกเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เปิดเผยไม่ได้คือ
1: เ
0: รื่องที่บอกนะโลกมันเปลี่ยนเปิดเผยไปไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็ยอมรับได้นะเพราะว่าความรักอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้เพศไหนก็ได้เนาะ
1: แต่ถ้าพูดถึง5คนเนี่ยเขาก็อยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนแล้วมั้งมันยังเอา1คนจะรัก4คนอย่างเงี้ยเหรอพี่เราหรือแล้ว1คนรัก1คนแต่ว่าพอแฟนเรารักอีกคนนึงด้วยเราก็เลยต้องยอมรักอีกคนไปด้วยมันยากเหมือนกันนะ5คนน่ะ5คนด้วยว่าอีก4คนต้องรักนะรักกันหมด
0: ใช
1: ่ฉันรักคนที่1 2 3 4คนที่2ก็ต้องรักคนที่1 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูยากนะแต่มันเป็นไปได้แล้วนะมันก็ดูเป็นไปได้แล้ว
0: ก็เป็นไปได
1: ้อาจจะอยู่แบบดูแลกันอ่ะคนนี้เก่งเรื่องทำอาหารคนนี้ทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะเก่งคนละด้านกันไปจะอยู่ด้วยกันได
0: ้ค่ะ
1: อบอุ่น
0: ค่ะ
1: ส่วนคุณชายสก็อตนะครับนี่หลังจากที
0: ่ดัง
1: ตอนนี้ดังมากแล้วก็ใช่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดยอดบริจาคของมูลนิธิชีวาสมุทรนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยทำดูแลเรื่องอนุรักษ์ชายทะเลอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่นะพี
0: ่
1: มียอดบริจาคล่าสุดตอนนี้2,200,000 บาทแล้วนะโอ้โหเธอดีใจมากนะครับน้องชายสก็อตเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็เลยจะหาพันธมิตรเพิ่มนะครับคุณชายประกาศนะบริษัทพี่ประกันบริษัทไหนจะทำ CSR นะครับก็ลองติดต่อไปคุณชายสก็อตดูตอนนี้เพราะเขาบอกว่า มีบริษัทประกันที่อยากช่วยผมมอบประกันให้เจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือไหมครับ
0: โ
1: อ้เพราะภาคเหนือเนี่ยก็ต้องทำเรื่องของไฟปงไฟป่า
0: ไฟป่าใช่
1: อันตรายกับชีวิตเขาเหมือนกันนะครับก็ถ้าคุณสาเขาบอกถ้ามีบริษัทไหนสนใจมันก็เซฟเงินของมูลนิธิไปได้เหมือนกันนะประกันชีวิตปีนึงก็หลายหมื่นนะถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์พูดง่ายๆนะครับมีสปอนเซอร์เข้าไปร่วมกันตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็อาศัยจังหวะที่เขากำลังเป็นข่าวนะครับหาสปอนเซอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ซะเลยบริษัทประกันนะเขาบอกว่ามูลนิธิชีวาสมุทรของทรายได้ยอดบริจาคเยอะมากครับขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆครับ
0: แล้วก็เป็นอีโมจิ
1: 2ล้าน2แสนบาทเลยพี
0: ่โอ
1: ้เออ2ล้าน2แสนนะฮะก็เห็นบอกว่าเงินตรงนี้ก็จะนำไปนะดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานี่แหละนะครับ
0: รูปที่ข่าวบอกว่าบริษัทเบียร์ช้างอ่ะไทยเวฟอ่ะสนับสนุนอย่างเป็นทางการจริงไหม
1: นั่นสิเห็นเขาก็เห็นเขาแชร์กันนะว่าเธอได้รับการสนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์จากโอ้โหตระกูลคู่แข่งอ่ะเนาะ
0: เออจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: โอ้ครับแต่อันนี้เป็นส่วนที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนเงินของแบบประชาชนเลยพี่ที่แบบที่บริจาคเข้าไปอ่ะ
0: ก็รู้สึกมีคนตอนเนี้ยมาอยู่ทางฝั่งของทรายเยอะมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: คนเข้าใจทีนี้ก็ส่งกำลังใจก็จะส่งพลังบวกให้กับเขาว่าให้ผ่านพ้นเดี๋ยวรู้สึกว่าทรายบอกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนนามสกุลจากสก็อตเป็นสมุดใช่ไหมก็จะไปเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเลยนามสกุลสมุดนะก็ให้เขาผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดมีเพชรปากปลาหน้าเป๊ะมาพูดถึงนี่แหละค่ะลักษณะล้อเลียนแบบไม่เหมาะสมอ่ะทำท่าทีแบบตลกขบขันแม่นะคะในคลิปนะคะโอ้โหโซเชียลถล่มยับเลยนะคะเพจต่างๆก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการออกมาพูดเรื่องนี้ของเพชรปากปลาเนี่ยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึกขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงนี่ค่ะโอ้โหมีคนก็ไปถล่มบอกทำไมเพชรไม่อยู่ในครอบครัวเขาแล้วมาทำอย่างเนี้ยทำไมต้องอะไรขนาดนี้เพราะว่าบาดแผลที่คุณทรายได้รับเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเยียวยาทั้งชีวิตเนี่ยไม่ควรมาลดทอนให้กลายเป็นแค่มุกตลกใต้สะดือเพื่อเรียกยอดวิวของเพจตัวเอง
1: อ๋อเขาเหมือนทำล้อเลียนเลยพ
0: ี่ล้อเลียนเลยใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าลบไปไหมกับกิริยาอะไรเงี้ยเหรออ
0: ่าใช่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ืมค่ะ
1: ก็ต้องทัวลงไปต้องยอมรับไป
0: เลยต้องยอมรับ
1: นี้แบบไม่มีกราเทศะ
0: ใช่โอ้เพชรปากปลา
1: ฮะอ๋อง
0: อ๋อเป็น
1: ใจแล้วว่าพวกนี้เขาอาจจะ
0: ปลา
1: เขาอาจจะชอบแบบทำแล้วได้ยอดอ่ะเขาก็เลยแบบว่า
0: ก็ยอมให้คนด่าเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แปลกเนาะคือเขาพอได้ยอดแล้วเขาก็คือไปรับเงินทางโน้นอย่างนี้เหรอหมายถึงว่ารับเงินจากเพจอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อมันมีนักร้องทางใต้อยู่คนหนึ่งสองผัวเมียเป็นนักร้องแบบนักร้องที่ไม่ได้ออกอัลบั้มนะแต่ว่าก็คือรับงานทั่วไปนี่แหละเขาจะทำแบบคอนเทนต์ขอเงินน่ะก็คือออกมาไลฟ์สดบ้างเอามาอัดคลิปขอเงินคนละบาทขอบ่อยเกือบทุกวันเลยคนจะเข้าไปด่าคนจะเข้าไปว่าไปสอนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าถ้าคุณไม่โอนไม่ให้เขาไม่ต้องเดือดร้อนยอดถล่มทลายเลยอ่ะ ขอเงินคนละบาทใครก็ตามที่รู้จักเขาอ่ะคือเขาบอกว่าวันนี้เขาจะต้องใช้หนี้นอกระบบหรือหนี้ผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาขอคนละบาทเดียวเองเลย
1: โ
0: อ้ก็ได้นะมุกเนี้ย
1: โอ้แล้วก็มีคนให้เหรอพี่มันก็มีใช่ไหม
0: มีค่ะมีคนให้ไม่ได้ให้บาทบางคนก็ให้10บาท5บาทแล้วแต่ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอนนะ
1: เออ
0: เพราะเขาคิดว่าเออเขากล้าขอก็กล้าให้ประมาณเนี้ย
1: ครับครับ
0: อืมนะคะแต่เขาขับรถเบนซ์นะ
1: ว้าว
0: เขาขับรถเบนซ์อ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าช่วงหลังเนี้ยเขายังขับอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเขาขับรถเบนซ์แล้วรถเบนซ์เขารู้สึกยางมันแบนเลยไม่ทราบอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ยังไม่มีเงินซ่อมรถขอคนละบาทอะไรเงี้ยคนนั้นถ้าไปถล่มลุมกันก็บอกเออก็ถ้าไม่โอนให้เขา1บาทแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรมาด่าเขาทำไมเขาบอกเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ใช่มีอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะ
1: เออค่ะผม
0: ค่ะโอ้แต่ว่ายอดบริจาคของทรายสก็อตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนสนับสนุนเขาเยอะนะ
1: ครับก็จุดกระแสในช่วงนี้ได้เนาะให้คนหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
0: ธรรมชาติ
1: อนุรักษ์ธรรมชาติ
0: แวดล้อม
1: ค
0: ่ะ
1: ครับผมมาดูฟุตบอลกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้จริงๆหลายทีมชาตินะเมื่อคืนที่เริ่มประกาศ26คนสุดท้ายที่จะได้ไปฟุตบอลโลกในแต่ละประเทศของเขาเองนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นกันนะครับโ
0: อ
1: ้ที่เขาบอกว่าอย่างทีมชาติคือนักเตะอังกฤษอ่ะคนเก่งๆเยอะเลยพี่มันก็ต้องมีคนผิดหวังที่ไม่ได้ไป
0: ค่ะ
1: โอ้คือคนที่ไม่ได้ไปแล้วเขามาตั้งเป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งได้เลยนะหมายถึงว่ามาใส่เป็น11ตัวจริงที่แบบเป็นอีกหนึ่งทีมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยได้เลยนะเออนะครับหลักๆถ้าเป็นระดับโลกเลยที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็มีโคพาเมอร์นะครับฟิลโฟเดนเนี่ยนะแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับลุยชอพวกนี้ลุกชอพวกนี้นะฮะมอร์แกนกิฟไว้พวกนี้คือตัวจริงพรีเมียร์ลีกนั่นเลยนะพี่นะครับแต่อย่างว่าเนี่ยปองอย่างที่บอกว่าทีมชาติผิดเขามันเมื่อมันได้แค่26คนน่ะ
0: เออมันแค่นั้นน่ะ
1: ใช่แล้วก็น่าเสียดายนะรายชื่อพวกนี้เนี่ยฮะเออเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพวกนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับที
0: ่
1: หาเป็นเตะนู่นลิมาริดนะครับก็ไม่ได้ไปนะครับก็ได้พักผ่อนไปไม่ได้ไปอเมริกาบางทีมก็เป็นความฝันของนักบอลเนาะได้ไปบอลโลกอ่ะวันก่อนเนี่ยทีมชาติบราซิลเขาจะมีธรรมเนียมแบบว่าให้ผู้จัดการทีมเป็นคนประกาศรายชื่อนะฮะเขาเหมือนจัดแถลงข่าวเลยนะพี่แล้วก็ประกาศไปทีละตำแหน่งนะแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศขนาดคือบราซิลเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบว่าบ้าฟุตบอลเนาะแค่การประกาศรายชื่อเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาต้องลุ้นว่าเนมาร์นะฮะเนมาร์นักเตะระดับโลกเบอร์หนึ่งของเขาอะฮะซึ่งตอนแรกก็มีอาการเจ็บอ่อนแอนแอนอยู่เนี่ยก็ลุ้นว่าเอ๊ะแล้วโค้ชจะเอาไปไห
0: ม
1: โอ้โหเห็นเขามีกล้องจับไปที่บรรยากาศของผู้คนในแต่ละเมืองนะฮะพอประกาศชื่อว่าเนมาได้ไปเนี่ยโอ้โหคนเฮอย่างกับได้แชมป์บอลโลกเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าแบบอย่างน้อยเจ็บยังไงเนมามันก็เก่งอะอะไรอย่างเงี้ยเนมาเป็นนักเตะพรสวรรค์ของประเทศอะยังไงก็ต้องเอาไปเออแล้วก็ผู้จัดการทีมก็ไม่ได้ค้านเสียงแฟนบอลนะครับก็หนีบเอาเนมาไปด้วยก็ ตอนนี้บราซิลก็น่าจะเป็นเต็ง2หรือเต็ง3นะครับในการแข่งขันครั้งนี
0: ้
1: เห็นสื่อเขาให้ฝรั่งเศสจะเป็นเต็ง1นะฟุตบอลโลก
0: เต็ง1เลยเหรอ
1: ครับผมฝร
0: ั่
1: งเศสนะรองแชมป์เก่าร
0: องแชมป์เก่า
1: ใช่ส่วนที่ฮือฮาเมื่อคืนนี้ก็ทีมชาตินอร์เวย์ครับทีมชาตินอร์เวย์ประกาศรายชื่อที่ฮือฮานี่ไม่ใช่ตัวว่านักเตะคนไหนได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงนักเตะทีมชาตินอร์เวย์เขาก็จะมีหลักๆของเขาอยู่แล้วแต่ว่าที่ฮือฮาคือให้กษัตริย์ของเขาอ่ะกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์นะครับเป็นผู้ประกาศรายชื่อนะเออมีกิมมิกนะมันก็ดูแบบเหมือนกับนั่นหมายถึงว่าคือตัวแทนของประเทศขอให้จงภาคภูมิใจมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างเลยนะขอให้แบบทุกคนได้ไปแล้วก็ได้ทำเพื่อประเทศอะไรแบบนี้นะครับเขาเห็นบอกว่าในการประกาศเนี่ยก็ไม่ได้ว่าให้พระองค์มาแบบว่าประกาศรายชื่อโพ่งเลยนะเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยบรรยายเชื่อมโยงเรื่องราวในประเทศนะครับแล้วก็มาโยงกับทีมชาติแล้วค่อยๆมีภาพผู้เล่นเนี่ยขึ้นมาในแต่ละคลิปในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะ
0: มีสตอรี่หน่อยเงี้ย
1: มีสตอรี่สมมติว่านักเตะพูดถึงภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะมีการสู้รบมีอะไรผ่านมายังไงยังไงบ้างแล้วนักเตะคนไหนที่อยู่ในภูมิภาคทางเหนือบ้างแล้วได้ไปฟุตบอลโลกก็ประกาศชื่อออกมาอะไรแบบนี
0: ้
1: เออก็มีกิมมิคแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นคนประกาศเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศนะนอร์เวย์นอร์เวย์นี่ก็มีเจ้าฮาแลนด์นะพี่กองหน้าเบอร์หนึ่งของแมนซิตี้นะครับนะ
0: เขาบอกว่าจะเพิ่มทีมรอบสุดท้ายเป็น66ทีมเลยเหรอ
1: เขามีโอกาสนะพี่เพราะว่าฟีฟ่าเขาทำเงิน
0: อ
1: ่ะคือปีนี้อ่ะเพิ่มจาก32มาเป็น48
0: อ่าฮะ
1: ดังนั้นฟุตบอลเมื่อก่อนเตะกัน60กว่านัดตอนนี้ก็เพิ่มเป็น100กว่านัด
0: โ
1: อ้ลิงก์ก็ติดถ่ายทอดก็สามารถที่จะเรียกแพงขึ้นได้เพราะว่าอ้างว่าจำนวนนักเตะมันจำนวนแมตช์มันเยอะขึ้นมีนักเตะดังๆมามากขึ้น
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นปีต่อๆไปจาก48จะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะ
0: 66เท่าไหร่นั้น
1: 66ไทยเราจะถือไม่ได้66
0: เอาไปแล้วทั่วโลกไปเลยทุกทีมเข้าหมดเตะกัน3ปีส่วนเพลงประกอบการแข่งขันที่หลายท่านก็ทราบแล้วนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีศิลปินระดับโลกนะคะร่วมแจมอย่างลิซ่านี่เขาบอกระดับโลกแล้วนะคะก็ไปฟังได้แล้วนะคะน้องๆใครสนใจก็ไปคลิกฟังเลยเพราะว่าพิธีเปิดวันที่12เนี่ย3ศิลปินนี้ก็จะขึ้นเวทีนะคะเท่มาก
1: สุดยอดก็รอดูกันนะครับอยากดู
0: มีศิลปินจากเอเชียก็ลิซ่าจากยุโรปก็บราซิลจากแอฟริกาก็จากละตินอเมริกาก็ไนจีเรียก็เป็นตัวแทนแอฟริกาเนาะไนจีเรียนะคะ
1: คร
0: ับ นะคะไทยบราซิลและไนจีเรีย3ศิลปินถึง
1: 17มิถุนายนนะก็ตั้งแต่ 4-5 ทุ่มฮะพิธีเปิดแล้วก็ฟุตบอลนี่จะข้ามคืนไปเตะกันวันตีหนึ่งนะครับของคืนวันที่11เข้า12มิถุนายนซึ่งวันเสาร์พอดีนะพี
0: ่
1: เดี๋ยวขอดูอีกทีถ้าเป็นวันเสาร์ก็ดีหน่อยเน
0: า
1: ะได
0: ้ก็พอได้อยู่5ทุ่มก็ยังได้อยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปถ่ายทอดตอนเช้าตีห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
1: ขอไปเป็นวันพฤหัส
0: อ้าว
1: เข้าวันศุกร์
0: วันพฤหัสเหรอ
1: ครับผม
0: ก็ดู
1: เรื่องหลังได้พฤหัสห้าทุ่มยาวไปจนถึงนั่นแหละฟุตบอลก็เริ่มเตะตีหนึ่งเข้าวันศุกร
0: ์ค่ะแล้วเ แล้วสรุปถ่ายทอดสดยังไง 1,700 ล้านเราฮะ
1: ก็
0: ยังไม่รู้เหรอ
1: ก็บอกแล้วคนไทยเราอ่ะต้องอีกวันรุ่งขึ้นจะบอลโลกอ่ะถึงจะรู้เรื่องว่าจะได้ดูที่ไหน
0: วันที่10แล้วกัน
1: คนไทยต้องอย่างนั้นแหมจะมารู้ก่อนเป็นเดือนมันผิดคอนเซ็ปต
0: ์วันที่10มิถุนาเดี๋ยวค่อยรู้10 11นะคะก็อย่างที่บอกอะแมตช์ส่วนใหญ่ก็เตะในช่วงตีสามถึงเก้าโมงเช้ามันก็ยากต่อการหาเงินโฆษณานะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็คือถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านบอกว่าไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้ว่าถ้าเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมเราขอเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าบอลโลกก็อยากสนับสนุนแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มค่าพอกับเงินก้อนนี้1,700 ล้านบาท
1: ก็เห็นเมื่อวานมีคอลัมนิสต์กีฬาบางท่านนะครับเขาก็วิจารณ์ว่าแล้วคิดเหรอว่าไอ้พันกว่าล้านเนี่ยเขาจะเอาไปสร้างหรือว่าสร้างสนามหรือว่าไปพัฒนากีฬาให้เด็กไทยจริง
0: ๆโอ้ใช่ไหมเออคุณท่านไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างนี้เนาะ
1: แต่ว่าสุดท้ายเขาก็รัฐบาลก็พยายามบอกว่ามันไม่ได้ถึงจะซื้อเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งบประมาณมันก็จะเอามาจากภาคเอกชนเอามาจากอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่ะแต่ก็บอกว่าต้องท้ายๆประเทศไทยอ่ะไม่มีครั้งไหนนะฮะที่แบบว่ารู้ก่อนอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันต้องย้อนกลับไปสมัยแบบว่าเอกชนเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาขายกล่องอะอย่างนั้นเขาจะโฆษณาก่อนเลยว่าถ้าคุณอยากดูบอลนี่คุณต้องติดกล่องของเขาเสียเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนั่นแหละยุคสมัยนู้นอะเนี่ยแบบบอลโลก2008ไอ้2010 2014เรื่องนู้นอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลังๆก็รู้ก่อน2วันแล้วก็มีเพลงเคลียร์ออกมา
0: ไม่ต้องนานมากสองวันก็พออย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวรอดู
0: แต่คิดว่ายังไงก็ได้ดูใช่ไหมอันนี้ในมุมของน้องๆนี้มีความเชื่อแบบนั้นไหม
1: ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าสุดท้ายแล้วทุกทีคนไทยก็จะได้ดูนะแล้วครั้งนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วยังไงถ้าภาคเอกชนเขาอาจจะรวมตัวกันลงทุนแต่เราอาจจะต้องเสียเงินหรืออะไรนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเขาไม่ให้ดูฟรีเนี่ยนะ
0: เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะรอติดตามกันปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: จะบันเทิงไปเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สักหน่อยหนึ่งนะคะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมสภากลาโหมค่ะน้องดงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ย้ำกับที่ประชุมนโยบายเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตลอดจนการฝึกฐานใหม่รวมถึงการควบคุมอาวุธที่อยู่ในคลังของทหารแต่ละค่ายนะคะก็ช่วงหลังเขาบอกว่าพบอาวุธของกองทัพอยู่ในการครอบครองของบุคคลนอกหน่วยก็เลยทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจอ่ะมันเริ่มไปอยู่นอกหน่วยได้ยังไง
1: จีนวันนั้นน่ะที่เฉินจีนวันนั้นน่ะที่มีอาวุธสงครามมาเราอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: ก็มีเลขล็อตด้วยนะ
0: ใช่นั่นไงนี่แหละมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งขั้นตอนการควบคุมอาวุธอยู่ที่อยู่ในคลังแสงนะคะของแต่ละค่ายเนี่ยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่คลังของหน่วยตรวจสอบประจำสัปดาห์ผู้บังคับกองร้อยก็จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานขณะที่ประจำเดือนก็คือระดับผู้บังคับกองพันรวมถึงการรับส่งหน้าที่ที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษมีการนับกระสุนแต่ละนัดแต่คนที่จ้องจะขโมยหรือทำอะไรที่ถูกกฎหมายบางครั้งก็เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ได้หรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ทุจริตเองนี่ท่านรัฐมนตรีพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านยอมรับว่าตอนนี้ต้องคุมเข้มหน่อยมีอาวุธหลุดออกจากคลังแสงไปไ แล้วมาตรการมันเป็นยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเนาะเออ
1: ครับ
0: นี่แหละนะคะ
1: ต้องไม่รู้นะมันความรู้สึกนะของประชาชนที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็มีมันต้องมีคนในอ่ะไม่อยู่ๆเราจะเดินเข้าไปเอาคลังเอาอาวุธออกมาจากคลังได้ไงอ่ะ
0: มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนนอกใช่ไหมที่จะเข้าไปในเขตทหารเนี่ย
1: ใช
0: ่เออไม่มีทาง
1: อืม
0: ยากมาก
1: ต้องตรวจสอบจริงจังมาแล้ว
0: เจ้าหน้าที่นั่นแหละ
1: อืมครับ
0: อืมเนาะ
1: เราต้องร่วมกันตรวจสอบนะครับเช้าแบบนี้นะครับรถตู้รถเมย์ทั้งหลายพี่ๆนะครับไม่รู้ว่าฝ่าฝืนทางกั้นกันไหมนะครับเมื่อวานนี้ครับพี่สีนะมันมีเหตุรถตู้เนี่ยนะครับรถตู้รับส่งนักเรียนด้วยนะนะฮะฝ่าไม้กั้น
0: เขา
1: บอกว่าทางพนักงานกั้นเนี่ยต้องวอร์แจ้งให้รถไฟเนี่ยหยุดจนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ
0: มีรถตู้คันนี้ฝ่าร
1: ถตู้คันนี้นะครับฝ่าฝ่าไม้กั้นออกไปแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่เขาเป็นรับส่งนักเรียนน่ะรถไฟกำลังมาด้วยนะคือคนที่เขาไปถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะครับรถตู้รับส่งนักเรียนคือไม้เนี่ยลงมาแล้วนะแต่รถตู้คันนี
0: ้ไม่หยุด
1: พี่จะตัดสินใจคือเขาเชื่อว่าเขาทันอ่ะเขาแบบขับออกไปอ่ะขับออกไประหว่างไม้กั้นกำลังแบบว่าลงมาด้วย
0: กำลังจะลงพอดี
1: ใช่แล้วสุดท้ายก็ด้วยความที่ตกใจหรือนึกขึ้นได้หรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะก็เลยไปจอดคารางตรงนั้นเลยโอ
0: ้
1: โหทีนี้คือผมว่าเขาไม่ได้ตกใจหรอกฝั่งนู้นมันปิดแล้วฝ
0: ั่
1: งนี้กำลังลงแต่ไม้ฝั่งนู้นมันปิดมันเป็นจังหวะช่วงที่แบบตัดสินใจจะไปอ่ะนะฮะพอจะไปมันก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม้ฝั่งนู้นมันกั้นฝั่งนี้มันกำลังจะลงเนี่ยจะดูจากในคลิปในภาพเนี่ยนะฮะโอ้ทีนี้พนักงานข้างหน้าก็วอร์ไปข้างบนก็เบรกกัน
0: วุ่นวายหมด
1: วุ่นวายหมดเลยนะครับเนี่ยมันก็นาทีเดียวนะเมื่อวานเนี่ยติดรถไฟเนี่ยผมจอดติดตอน5ทุ่มนะตรงเส้นศรีนครินทร์นาทีก็อีก38วิผมจับไว
0: ้
1: คืออยากจะรู้ว่าถ้าเราต้องรอรถไฟเนี่ยเรารอกันประมาณเท่าไหร่ตีไปแค่2นาทีไม่ต้องรีบนะครับฝากด้วยนะอันนี้เหตุการณ์ที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับไม่ใช่กรุงเทพนะฮะต่างจังหวัดมันก็จะง่าย
0: นะ
1: ไม่อันนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับ
0: คือตอนเช้าเนี่ยต่างคนต่างรีบเนาะ
1: ใช่เข้าใจ
0: รีบกันไปหมดเลยก
1: ็
0: ต้องฝากเจ้าหน้าที่จราจร
1: ครับ
0: อ
1: ย่างนั้นต้องไปคาดโยงแล้วว่าถ้าเราได้ยินเสียงติ้งติ้งติ้งไม้กั้นนะ
0: ใช่จริงๆมันก่อนติ้งมันก็จะมีสัญญาณอะไรมาแล้วเนาะก็ต้องหยุดได้แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่หยุดได้แล้วน่ากลัวมากอ่ะคือคุณก็รีบคนอื่นก็รีบทีนี้มันก็ชะชุนละมุนวุ่นวาย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: บอกจะได้ไม่เกิดเหตุอะไรร้ายๆเกิดขึ้นครับ
0: ใช่ไม่อยากให้มีอีกแล้วฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
4: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดหอมหอมน่ากินอ่ะ
4: อร่อย
3: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อวานนี้มีเรื่องวุ่นๆที่ฉะเชิงเทราครับพี่ศรีมีเด็ก2คนนะเป็นพี่น้องกันนะเป็นเด็กสัญชาติเมียนมานะครับคนหนึ่ง8ขวบคนพี่นี่9ขวบนะฮะผู้ชายทั้งคู่นะฮะก็จู่ๆเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในปั๊มน้ำมันนะปั๊มปตท.ที่บ้านโพนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยอยากกลับสมุทรสาครแม่พามาทิ้งเขาบอกกับทางปั๊มอย่างนั้นนะบอกว่าแม
2: ่
3: ขับรถกระบะมาแล้วก็ให้พวกตนเนี่ยลงมาแล้วอยู่ๆแม่ก็ขับรถออกไปเลยทิ้งพวกเขาไว
2: ้สองคนเหรอ
3: สองคนเลยสองพี่น้องปั๊มน้ำมันก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจสภ.บ้านโพนะและด้วยความเป็นเด็กตำรวจก็เลยประสานพม.จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะพาทีมงานเข้ามาพูดคุยนะครับระหว่างที่สอบถามรายละเอียดกันอยู่นะฮะแม่ของเด็กนะครับชื่อว่านางคินมาอูเนี่ยนะฮะแม่ก็เป็นคนเมียนมาเหมือนกันเนาะนะครับแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมานะฮะจะมารับลูกทั้งสองคนกลับ
2: ค่ะ
3: สุดท้ายแล้วไม่ได้ขับรถหนีนะฮะเด็กเนี่ยอ้างขึ้นมาพอเด็กเจอหน้าแม่ตำรวจยิ่งงงไปใหญ่เด็กบอกไม่อยากกลับกับแม่ไม่อยากอยู่กับแม่อยากจะไปอยู่กับนายจ้างที่สมุทรสาครเอ้านะครับพอเจอหน้าลูกชายพูดอย่างนี้นะฮะคนเป็นแม่ก็ร้องไห้เลยลูกไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยกับลูกกับการว่าอยากจะไปอยู่กับนายจ้างนะครับตำรวจเลยบอกเอางี้ใจเย็นใจเย็นปิดห้องคุยก่อนแยกเด็กออกมาห้องแยกแม่ออกไปห้องหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้สอบถามแม่ว่าเกิดอะไรกันขึ้นแม่ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะไปทำงานอยู่ที่สมุทรสาครพาลูกชายสองคนเนี่ยนะครับกลับมาบ้านได้สามสี่วันละจะมาหางานที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแหละปรากฏว่าลูกคงไม่อยากอยู่ที่ที่ใหม
2: ่
3: คุ้นชินกับที่เก่ามากกว่า
2: ที่
3: สมุทรสาครที่เดิมมากกว่า
2: ค่ะ
3: เด็กคิดได้ไงพี่8ขวบ9ขวบเก็บเสื้อผ้าหนีออกมาจากบ้านเก่งมากนะเนี่ยกล้ามากด้วยนะเด็กเก็บกระเป๋าออกมาเองออกมากันเองนะแอบออกมานะฮะคือที่พักกับปั๊มเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเด็กก็เลยคิดว่าคงจะมาเริ่มจากที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวหารถเพื่อที่จะไปส่ง

0: ุทรสาคร
1: อ๋อ
0: 9ขวบนี่มันปออะไรพี่ป
1: อป3
0: โอ้โห
1: ป3
0: 9ขวบกล้าเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านมานี่แสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะนะเก่งเนี่ยเก่งนี่ไม่ถึงว่าอะไรแต่หมายถึงว่าเขากล้าเนาะกล้าก
1: ล้าจริงๆ
0: ครับกล้านะเออสุดท้ายเนี่ยแม่บอกว่าโหใจหายได้เสียเสื้อผ้าลูกไม่อยู่ก็เลยรีบออกตามหานะครับเออนะยิ่งบอกว่าจะไปอยู่กับนายจ้างคนเดิมเนี่ยโหนะฮะโอ้จากนั้นนี่นะฮะพอตำรวจก็เลยประสานกลับไปยังนายจ้างให้นายจ้างเนี่ยนะครับที่สมุทรสาครมาเป็นเจ๊ผู้หญิงนะครับอายุ43ชื่อว่าคุณสุรีรัตน์พอมาถึงเนี่ยนะครับเด็ก2คนเนี่ยก็ร้องไห้โผล่เข้ากอดเลยเขาบอกว่าเขาก็รักนายจ้างคนนี้เนี่ยนะฮะเหมือนแม่คนนึงเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: โอ้นะครับโอ้นี่แหละอ่ะก
1: ็เออเด็กเขาไม่ผูกพันอะไรกับแม่หรอ
0: ไม่ผูกพันนะไม่ผูกพันไปผูกพันกับเจ๊แทนนะครับเออสุดท้ายเนี่ยนะเห็นบอกว่าทางพม.ก็เลยเป็นคนกลางนะครับก็ให้นายจ้างกับแม่เนี่ยทำข้อตกลงกันว่าเดี๋ยวให้นายจ้างเนี่ยส่งเสียเด็กทั้งสองให้เรียนหนังสือ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ให้เป็นคนดูแลโดยที่แม่ก็เป็นคนรับรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วกันนะคอยกลับไปเยี่ยมครับข้อตกลงกันว่าจะได้ต้องไปเยี่ยมยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ในความดูแลให้คอยติดต่อกันไม่ให้ขาดกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะในจ้างเก่าเขาก็ยินดีที่จะรับเด็กสองคนนี้ไป
1: ค่ะ
0: โอ้ผมก็แสดงว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันมานานเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้อ่านข่าวลุงคนข่มขืนหลานสาวที่แบบแอบเขียนจดหมายให้แม่นะตอนนี้ที่บอกว่าตั้งครรภ์นะคะน้องดงก็ล่าสุดตำรวจไปจับลุงได้แล้วนะลุงหื่นนี่นะคะแล้วดูเหมือนแบบไม่ได้มีความรู้สึกผิดเลยอ้างว่าหลานแต่งตัวไม่มิดชิดยุ
0: โอ
1: ้โห
0: ไม่มีการหักข้างใจเลย
1: ไม่มีสำนึกอะไรเลย
0: เออครับ
1: เออก็เนี่ยค่ะพบว่าตั้งครรภ์นะคะอ้างว่าก่อเหตุข่มขืนหลานจริงเพราะอยู่บ้านเดียวกันเห็นหลานใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิดแล้วนั่งไม่ระวังเวลาลุกนั่งไม่ระวังเห็นบ่อยจนทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศดูนี่คือคำให้การของลุงนะคะก็เลยจุดเข้าไปข่มขืนในห้องแล้วก็ข่มขู่จริงเขาบอกว่าเขาทำแค่3ครั้งไม่ใช่6ครั้งเหมือนที่หลานบอกเขาบอกว่า3ครั้งนั้นไม่ได้เป็นการแบบข่มขืนแล้วเพิ่งรู้ว่าหลานตั้งท้องขอโทษด้วยแค่นี้อ๋อเสพยาด้วยค่ะน้องดวง
0: ตัวดีเลยขนาดนั้น
1: เสพยาด้วยค่ะโอ้โหเด็กคนนี้น่าสงสารมากเลยนะคะ
0: เนาะพ่อแม่ฝากลูกจะเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ต้องออกจากงานนะคะเพื่อมาดูแลลูกสาวตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ตกงานแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วเออถ้าอย่างนี้สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าไม่รู้นะลุงเนาะ
0: โอ้
1: ตามกฎหมายทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะครับอย่างที่เราได้รายงานไปในรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็คุณโบยสุวัตราเองก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็คือตอนนี้จีนเนื้อหอมมากท
1: ั
2: ้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งปูตินเดินทางไปเยือนจีนกันแบบรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวในหัวอาจจะมาสรุปให้เราฟังว่ามันมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตามอง